0: ำสมการตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเกลือของคอปเปอร์เช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยกคอปเปอร์ได้นะคะโดยคอปเปอร์ไอออนนะคะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะให้เป็นคอปเปอร์เมทัลหรือคอปเปอร์ศูนย์ออกมาในขณะที่น้ำนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อีกขั้วหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากคอปเปอร์ที่เป็นแร่ธาตุซึ่งเป็นคอปเปอร์ศูนย์อยู่แล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยคอปเปอร์เหล่านี้จะมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นโลหะทองหรือว่าโลหะเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการคอปเปอร์บริสุทธิ์จริงๆวิธีการนี้ก็จะใช้ในการแยกคอปเปอร์ให้เราได้ค่ะ
1: Well, our second experiment will be copper electrodeposition, another kind of electrolytic process. In this case, we will be obtaining pure copper from the solution of one of its salts, copper sulfate. Again, we will need a power source that can be a battery or an AC-DC current converter. With a pair of pliers,unfold two paper clips so they become straight, and fold one of the extremes to fix them on the edge of a petri dish or a white cap, take like this one. Like this one. Taken from a wide mouth jar.
0: อันนี้นะคะก็เป็นการทดลองจริงนะคะก็คือว่าการทดลองนี้เราจะแยกคอปเปอร์ออกมาจากเกลือของคอปเปอร์ซึ่งก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าขอให้เป็นจานนะคะอาจจะเป็นจานเพาะเชื้อหรือว่าตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือฝาขวดนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นฝาพลาสติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะดึงออกมานะคะเป็นลวดแล้วก็จะเห็นว่าจุ่มลงไปนะคะเป็นเหมือนกับสองขั้วเกี่ยวเอาไว้
1: Lupita will show you. There are many forms to fold the clips, so you have different results.
0: ทางนั้นแนะนำนะคะว่าในการที่จะแกะคลิปออกมาให้เป็นที่ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะส่งผลกับผลการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวLupitaจะแสดงให้เห็นก็คือว่ารูปร่างที่แกะออกมาเนี่ยถ้าหากต่างกันก็จะส่งผลต่างกันด้วย นะคะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการดูว่าคลิปแกะออกมายังไงคงจะต้องดูจากการสาธิตจากทางเม็กซิโก
1: We decide to use paper clipsBecause you can use also copper wire, but if I was a student, I would like to know that the copper comes from the solution. If you put some copper wires, you don't know if the copper comes from the solution or from the wire or what.
0: Clip.หรือลวดที่เราใช้เนี่ยจริงๆใช้เป็นลวดทองแดงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าการสังเกตเห็นผลว่ามีคอปเปอร์มาเคลือบเนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเจนจริงก็คือจะแนะนำให้เป็นคลิปหรือว่าเข็มหมุดที่เราใช้กันอยู่มากกว่า
1: NowFill the dish with a 5% solution of copper sulfate in water. Then you connect each clip to a pole of the power source and watch how the pure copper deposits on the cathode, making beautiful forms like the branches of a tree. These beautiful branches are fractals.
0: นะคะตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปในภาชนะที่เราเตรียมแล้วนะคะ เมื่อบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะต่อไฟนะ

0: คะก็คือให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นถ่านไฟฉายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสังเกตเห็นเป็นชั้นของคอปเปอร์หรือชั้นของทองแดงเคลือบอยู่ที่ขั้วคาโทด
1: อาจารย์ครับกระดาษใ
2: ช่ The copper may grow on the surface of the paper. It's not mandatory to have that. It's just that we have observed that when you use filter paper, the copper grows on the surface of the paper. Now we are testing it with a regular tissue paper.So we're not sure how well it works. We are kind of improvising this kind of paper, but with filter paper, it works just nice.
3: กระดาษที่ใช้นี่นะคะของเขาเนี่ยคือเขาใช้เป็นกระดาษกรองนะคะที่เขาใส่ลงไปคือเพื่อที่จะทำให้เห็นนะคะการทดลองที่ว่าจะเกิดการฟอร์มของตัวของคอปเปอร์นะคะบนกระดาษกรองได้แต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาทำให้ดูเนี่ยเขาใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาซึ่งเขาไม่แน่ใจมันจะเห็นชัดไหมนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี่เขาก็พยายามจะทำให้ดูมากขึ้นนะคะ

0: ต่อต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือยังคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: What we're doing is we are trying to set up the cathode so that it touches the paper, the filter paper at the center of the ring. And that is if you want to produce a copper deposition that grows radially, because the anode will be the ring in the outside and the cathode will be just the point where the copper, I mean, where the clip touches the paper. So in other words, it will be a radial growth. That's a possibility to do it that way. And I don't know if the camera will be able to show it, but we are observing the growth from the center to the outside, the growth of the copper deposition. Now, Lupita is kind of shaking today, so the growth is not very even. But if you could find a way of setting it without moving it, then you could perhaps produce a better copper deposition.
0: ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางเม็กซิโกกำลังพยายามจะแสดงให้เราดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาต่อนะคะให้ขั้วแคโทดเนี่ย อยู่ตรงกลางปักลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามดัดลวดที่เป็นขั้วแอนโนดอะค่ะให้เป็นวงอยู่ล้อมรอบพร้อมทั้งเนี่ยเอากระดาษวางลงไปสิ่งที่เขาคาดว่าจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้แคโทดที่จะผลิตคอปเปอร์อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็แอนโนดอยู่รอบๆเป็นวงรอบนอกเขาคาดว่าจะเห็นคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นวงออกจากศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเขาออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากกำลังสาธิตอยู่แล้วมือเขาสั่นเล็กน้อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไหม
2: เพราะฉะนั้นเราได้ความคิดจากของเขานะคะที่ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างกันก็หมายความว่าเขาก็สร้างสรรค์นะคะจากหลักการเดียวกันนะคะมีแคโทดมีแอนโนดแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะฟอร์มเป็นคอปเปอร์แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดลักษณะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่เขากำลังพยายามทำนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงใช้กระดาษเข้ามาวางเพื่อที่จะได้เป็นตัวเก็บคอปเปอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาบอกไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยจะจับได้เห็นชัดไหมนะคะเดี๋ยวคงอีกสักพักนึงเดี๋ยวคงได้ดูกัน
1: Okay, now we have some.
2: ทำให้เนี่ยนะคะคือพยายามจะทำให้เข็มมันนิ่งจะหาทางวางเข็มนะให้มันนิ่งจะได้ออกมาแล้วฟอร์มสวยๆนะคะแต่ยังไม่ดี
1: So you may get different depositions of copper, and it depends on how you place the two paper clips. If you place them parallel to each other.You will get something like this that I will show you that we obtained in a different Petri dish. I will move this so that you can see what we obtained earlier when you place them parallel. Our technician is trying to help us to get a better close up.But there seem to be some technical difficulties here in doing so. But anyway, what I was saying is that if you place the two paper clips parallel to each other, then you will get a homogeneous growth on the cathode. But if you place it, as we are also suggesting, you place a circular anode and a point cathode,then you can get a fractal that grows radially. Perhaps you can see, let's see. I think that we should lift it. Lupita, maybe if you want to stop it and lift it so that, or put it sideways so that they can see what kind of growth we obtained.
3: No sé si algún día vieron cómo, cómo habías puesto el...
1: Pues...
3: Se cae, se cae. Ahí está.
1: Ups. Nomás que ahora la cámara está allá.
3: ¿No? Sí, estamos en esta cámara, entonces estamos tapando todo.
1: Well, we're having...
2: เมื่อกี้เขาอธิบายว่าถ้าวางคลิปกระดาษคลิปเนี่ยขนานกันนะฮะวางขนานกันคือแคโทดแอนโนดวางขนานกันลักษณะการฟอร์มของการเกิดของคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่คืออันที่เขาเป็นวงกลมใช่ไหมคะแคโทดเป็นวงกลมนะฮะแอนโนดเป็นเข็มอยู่ตรงกลางI cannot see clearly.
1: See
2: the dark part in the center? Is that
1: I'm
2: copper?
1: I'm showing the growth. Yes, correct. That is the copper that grew in the center. And if you were able to hold the cathode steady without moving, then you could get a very nice fractal out of it.
2: Yeah, I can see like a dark powder there.
1: Exactly. It's dark too. Yeah. That is a copper growth on the paper, yes. And on the, if we look at the other one, you can see if you put the two electrodes parallel to each other. This is how we obtain the growth. As you can see here, there are copper dendrites growing towards the anode. So the cathode is this, and that's where copper is deposited, and then the dendrites grow this way. So it really depends on what you want to do. So you could do it either way, and in both cases you will get copper growing on the cathode.
0: ค่ะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างจานเพาะเชื้อที่เราวางลวดนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษในอีกแบบหนึ่งคืออันนี้วางแคโทดกับแอนโนดขนานกันนะคะแล้วก็มีเยื่อกระดาษรองสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคลิป ที่อยู่ด้านซ้ายมือคือแคโทดนะคะจะเห็นว่ามันจะมีคอปเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นสายวิ่งตรงลงมาฝั่งแอนโนดเลยนะคะ

0: พราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราลองไปจัดเรียงรูปแบบแคทโทดแอนโนดที่ต่างกันเราก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันออกมาได้นะคะว่าคัปเปอร์เกิดยังไง
1: Oh, this is very nice, George.
2: Well, thank you. Lupita wants to show you what happens again if we connect it, so that you can see the gas evolving at the cathode. I mean, I'm sorry, at the anode. Would you like to connect it?
3: Yes.
0: ตอนนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ฝั่งแอนโอดว่ามันเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวทางนู้นเขาจะลองปรับให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตกันว่าแคทโทดมีอะไรแล้วก็แอนโอดเห็นฟองแก๊สไหมนะคะ
2: Ahora acérquenlo muchísimo.
3: Déjame, aquí está la espátula. Allá está. ¿Sabes por qué no burbujea?
2: Porque no se recubre.
3: Ah, porque está burbujeando el otro lado. Lo pusimos al revés. Pero lo pusimos al revés. Si lo cambiamos aquí.
4: ค่ะระหว่างนี้ถ้าคุณครูมีคำถามนะคะก็บอกถามขึ้นมาได้เลยนะคะทางหัวหินมีอะไรไหมคะ
5: ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะระหว่างการทำการทดลองเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอนโอดเนี่ยนอกจากจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นแล้วจะมีสีลักษณะเป็นสีเหลืองๆกึ่งออกอมเขียวด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีสารอื่นเกิดร่วมนอกจากก๊าซออกซิเจนด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะ
0: So there is one question. So one of the teachers found that at the anode site besides oxygen gas.There is kind of like green yellowish powder occur at the anode. So she's wondering what it is. Will there be any other side reaction occur at the anode?
2: Yes, it depends on the quality of the paperclip that you use.If the paper clip is very cheap, then the paper clip itself will be oxidized. If the paper clip is a fine quality, then it will resist corrosion. So what you're probably observing is the corrosion products of the paper clip.
0: ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของตัวลวดที่เรานำมาใช้เป็นขั้วแอนโอดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ไม่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะถูกออกซิไดซ์ได้สีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะเป็นออกไซด์อะไรสักอย่างซึ่งเราของเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องเราเนี่ยใช้เป็นเข็มหมุดใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นโลหะบริสุทธิ์อยู่แล้วอะค่ะ

0: use a cathode also made of copper. And then if you do exactly the same procedure, you will get the growth of the copper at the cathode. And if you do it carefully, and if you don't shake your hands, you could get a fractal.
1: Professor George ได้เสนอนะคะอีกวิธีหนึ่งในการทำการทดลองนี้นะคะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยแทนที่อิเล็กโทรไลต์นะคะจะเป็นหรือสารละลายที่ใช้อยู่จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเราก็จะใช้อิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารละลายแล้วก็ใช้ขั้วทั้งสองนะคะเป็นขั้วทองแดงหรือขั้วคอปเปอร์แทนนะคะอิเล็กโทรไลต์ที่แนะนำก็คือเป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราให้พลังงานไปกับขั้วคอปเปอร์ทั้งสองนะคะก็คือว่าคอปเปอร์นะคะจากแอโนดก็จะละลายกลายเป็นคอปเปอร์ไอออนนะคะหลังจากนั้นคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายเนี่ยก็จะถูก reduce นะคะไปเกาะอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการทำคอปเปอร์ให้บริสุทธิ์นั่นเองหรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้แยกโลหะให้บริสุทธิ์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่เราได้ก้อนแร่ออกมาแล้วก้อนแร่ไม่บริสุทธิ์สมมุติเราอยากแยกโลหะตัวไหนออกมาเราก็ใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่จะแตกออกไปในการทำการทดลองเรื่องนี้ค่ะ
2: มีคำถามอะไรไหมคะOkay, I think that's it for this experiment. Is there anything else would you to tell us more?
3: Okay, you can see this experiment. We get in this electrode, we can see the bubbles.These bubbles are oxygen. And in this electrode, we can see copper and hydrogen. Bubbles, little bubbles of hydrogen. And you can see how the copper is depositing in the electrode.
0: One last thing that I would like to say is that in the copper electrode refining, as I said earlier,The companions for copper in nature are silver and gold. So the companies that electro-refine copper, a lot of their business relies on the content of silver and gold in the impure copper minerals.
1: ตอนนี้บนสไลด์นะคะก็เป็นเซลล์ที่ต่อให้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้วแคโทดที่จะเห็นว่ามีทองแดงเนี่ยเกิดเคลือบขึ้นมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งในสไลด์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนักก็จะเห็นว่าที่แคโทดเนี่ยก็จะมีฟองแก๊สเล็กๆเกิดด้วยเป็นฟองแก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนฝั่งแอโนดเนี่ยก็คือที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันก็จะเห็นฟองแก๊สขึ้นมาเยอะก็คือฟองแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์จอร์จเนี่ยได้พูดถึงกระบวนการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ในเรื่องของการแยกทองแดงในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยว่าในก้อนแรกของทองแดงเนี่ยโลหะที่ผสมอยู่ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นทองกับเงินนะคะดังนั้นในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยทองกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าขึ้นมาด้วยนะคะ
2: So I think that's it. That's all for this experiment. Shall we go to the demonstration extraction of spin ash? Is that right?
0: Yes, we can proceed to the next one. Just one last comment. In this experiment that we are doing right now, we are growing a three-dimensional fractal of copper. So if teachers are lucky, they can also get a nice fractal, which is a three-dimensional structure that repeats itself.

0: โอเคนะคะอย่างนั้นการทดลองเรื่องนี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะก็เดี๋ยวทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะทำการสาธิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจว่าเป็นการสกัดสปินเนชหรือผักโขมมั้งคะของไทยเรียกนะคะอันนี้เราไม่มีทำการทดลองนะคะเราจะดูเขานะคะโอเค are you ready you can explain now.
1: Yes, we are. Now it's a demonstration. We don't have any slides for this. And we will present you a very simple method to extract and separate two spinach pigments, green colored chlorophyll and yellow colored xanthophyll, using a very simple equipment. Generally, you need a separation funnel, which is not always available. In this case, we will use a test tube and a plastic pipette. Mm-hmm. Does that test tube be plastic pipette?

0: First, we will cut one spinach leaf in small pieces and place it in a mortar. We will add 5 milliliters of ethanol and grind with a pestle until it looks like a paste.
1: ครับลำดับนี้ก็คือ เขาได้ทำการทดลองแยกสีผักให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นนำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ครกแล้วก็เติมเอทานอลเข้าไปนะครับแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆนะครับและให้มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำพริกหรือว่าเป็นหนืดๆหน่อยนะครับ
2: อันนี้เขาใช้ใบผักขม1ใบนะคะแล้วก็เอทานอลที่เติมลงไปเนี่ย5 ml นะคะ
0: Make this faster. We have already the spinach green. Then, place the gauze on a funnel and filter to a beaker.
1: El beaker.ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการกรองครับโดยใช้เทสทิปนะครับก็ใช้กลวยกรองเนี่ยที่มีผ้ากรอสอยู่ข้างบนหรือว่ากรองปิดแผลอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพื่อกรองเอาเศษใบผักเนี่ยออกแล้วก็ให้เหลือแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยลงมาข้างในใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับ
0: Now you have to squeeze the spinach paste collecting the liquid in the beaker to extract the pigments.

0: Now, we transfer 2 milliliters of the liquid that contains the pigments to a 10 milliliter test tube.
1: หลังจากนั้นนะคะก็บรรจุสารละลายที่ได้นะคะออกมา2 ml นะคะในหลอดทดลองค่ะ
0: Now add 2 milliliters of a non-polar solvent like mineral oil, white gas, or lighter fluid.

0: We are using, in this case, white gas.
1: ครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่โซเวนที่ไม่ละลายน้ำนะครับโซเวนที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปด้านนะครับประมาณ2 ml ที่เท่าๆกันครับ
0: Now shake the mixture bubbling some air into it with the pipette then allow to stand the test tube on a support or on a rack until the content separates into two different phases.
2: ที่เขากำลังแสดงให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการคนนั่นเองอะนะคะโดยใช้ไอ้พลาสเตอร์ปิเป็ดที่ไอ้ปิเป็ดพลาสติกอะค่ะนะคะเป่าขึ้นลงขึ้นลงดูดขึ้นลงนะคะเป็นการคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนนี้เขาปล่อยให้แยกชั้นนะคะ
0: The content will separate into different phases. A yellow one containing the xanthophylls.And the green one containing the chlorophylls. We made this in advance so we can see the results. Can you see the phases? Three phases, in fact, the non-polar, the polar, and the interphase that it's a little bit...
2: Yeah, that's very nice. Martha, what is white gas, you said? What solvent you use?
0: It's a solvent. In Mexico, it's used to clean.
3: White gasoline.
0: I don't know if
2: okay,
0: you...
2: Okay, gasoline?
0: Yes, but white. You can find, in Mexico, you can find it in the hardware stores, and it's used to clean...
2: Okay, I understand.
0: Okay.
2: ที่เขาใช้อะนะคะก็คือเขาใช้น้ำมันเบนซินนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเบนซินของเขาที่เขาเรียกว่าไวท์ก็คือไม่มีสีของเขาไม่มีสีก็ต้องไปหาซื้อแบบไม่มีสีแบบบ้านเรานี้เขาก็จะใส่สีไปใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนเช่นเราอาจจะทำให้ดูสียากเพราะมันมีสีอื่นอยู่ในนั้นเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราน่าจะใช้อีเทอร์หรือว่าอาจจะใช้ไดโครเมเตนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันอะจำนวนน้อยๆนะโอเคค่ะตรงนี้เขาบอกว่า extract มาเป็น2ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองนี่คือสารที่อยู่นั้นเรียกว่าซันโทฟีนนะคะมันคือมาจากในพืชนั่นเองอะส่วนสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์นะคะฉะนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆวิธีการแยกนะคะ
0: To separate the two phases press the bulb of the pipette and introduceThe pipette tip to the bottom of the tube. Take the material in the lower phase.
2: Technique ทาง
0: Yes.
2: Chemical in C, เนาะ เวลาเราจะแยกสารละลาย เราควรจะดูจากขั้นล่างขึ้นมา ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะ

0: ในกรณีที่เรามีหลอดทดลองที่แบบมีเป็นปลายก้นแหลมก็จะยิ่งทำให้การแยกชั้นเนี่ยง่ายขึ้นอีกแล้วก็ได้แม่นยำขึ้นอันนี้จะเห็นว่าดูดขึ้นมาแล้วสีเขียวก็ติดมาด้วยเพราะอันนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะคะจะเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้อย่างดีเลยนะคะ
1: Now you can see you have just the center field face and the interface you can discard it and then take the upper face
0: อันนี้ก็เวลาแยกออกมาเนี่ยจะเห็นตรงชั้นตรงกลางนะคะคือระหว่าง2ชั้นเนี่ยมันอาจจะปนกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการบริสุทธิ์จริงๆเราก็เอาให้ได้ชั้นล่างให้แยกให้ดีๆแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ใช้เราก็จะได้ส่วนที่บริสุทธิ์เนี่ย2ส่วนชัดเจน
1: We made it in advance so we have the two beautiful

0: several phases. And then if you want to have only the pigment, you have to evaporate the solvent, and that's all.
1: Yeah, very good, very clear. I mean, it's simple and not take so long time, and the students can understand exactly what's in the nature. Huh? That's nice. มีคอมเมนต์ไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะน่าสนใจดีนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเรามีในธรรมชาติมันมีสารเคมีอะไรมากมายนะคะเราสามารถแยกออกมาได้ค่ะทางไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ครับเดี๋ยวจะมีจากหัวหินนะครับมีคำถามครับ
3: ขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีตามไม่ทันตรงการแยกชั้นจะเห็นสีเหลืองใช่เป็นพิกเมนต์อย่างอื่นที่อยู่ในสีของที่อยู่ในใบไม้ไหมคะอาจารย
1: ์เขาบอกว่าเป็นสารนะคะชื่อแซนโทฟีนค่ะแซนโทฟีนนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นพวกวงอโรมาติกอะไรเงี้ยค่ะจะลองไปเช็คสูตรโครงสร้างได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพวกอะไรนะคะเป็นสารอื่นที่เรา
3: โรงเข้าวัตถุอีกชนิด
1: สารสีใช่ไหมคะถูกค่ะถูกค่ะก็คือแซนโทฟีนนี่แหละค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะWell, the question just asks that what color, you know, in a yellow color, what is it? Is it just only like the coloring substance? So it's xanthophyllene itself is yellow, isn't it?
0: Yes, the yellow substance is xanthophyll. And the green, yes, and the green one are the chlorophylls.
1: มีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามแบบไหมคะเรายังมีเวลาอยู
4: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะพอดีซันโทฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเมนต์อย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารที่ให้สีเหลืองหรือสีส้ม
5: ครับจากการทดลองตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะประยุกต์นำการทดลองนี้ไปใช้กับการศึกษาผักชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับหรือว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแครอทหรือว่าอะไรฟักทองหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่ากรณีที่เป็นผักขมนะครับวิธีการก็น่าจะคล้ายกันนะครับก็คือใช้เอทานอลในการสกัดแยกส่วนที่เป็นมีขั้วแล้วก็ใช้สารที่นอนโพล่าหรือที่ไม่มีขั้วเนี่ยในการสกัดแยกในส่วนของสีเหลืองหรือสีส้มที่เห็นเมื่อกี้ครับ

0: อยากจะเรียนถามว่าน้ำมันไอ้ส่วนที่ว่าใส่น้ำมันเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชได้ไหมครับ
1: เข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะคะมาธา there's a question that the solvent that used for extraction instead of use just white gas it can be any kind of vegetable oil have you ever tried
2: we have tried with a baby oil and with a hexane and a lighter fluid we haven't tried any more, but I think that you can try everything. You can see if it works or if it doesn't. With baby oil, what happens is the interface or the emulsion is sometimes it's difficult to break, and it's difficult to get the phases separated. But those are the solvents we have tried.
1: ค่ะคำถามน่าสนใจนะคะคนจริงแล้วเราก็น่าจะลองใช่ไหมคะลองแยกดูเขาบอกเขาเคยใช้พวกน้ำมันทาตัวเด็ก baby oil

0: ได้บ้างแต่ว่ามันจะแยกยากเพราะว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราคนเขย่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอิมัลชันคือมันปนกันแล้วมันแยกไม่แยกชั้นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ทราบว่าการแยกคลอโรฟิลในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันป่ะครับที่เอามาบริโภคกันนะฮะและถามว่าคลอโรฟิลนี่มันมีผลต่อการต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
0: Well, another question is that in industry, they extract chlorophyll and sell commercial. I don't know. I'm not sure about this, but they say that is that also do you know it used the same way like what we what you did in the experiment, the extraction of chlorophyll for commercial.
2: I really don't know what do they in the industry. We are trying to.We select the solvents to get things that are easy to get for everybody in every part of the world, because our idea is to show to the students, for example, difference in polarity or things like this. So I should investigate what happens in the industry. I really don't know.
0: เขาไม่ทราบตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คงต้องไปค้นดูเหมือนกันแต่คิดว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เขาอาจจะใช้คนละชนิดเพราะอุตสาหกรรมเขาก็ต้องคิดถึงราคาคิดถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนน่าจะหาอะไรที่ถูกๆที่ใช้ได้อะไรเงี้ยมั้งคะค่ะ
3: ครับผมขอเสริมในเรื่องของตัวทำละลายที่ใช้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเบบี้ออยล์หรือว่าตัวทำละลายชนิดอื่นๆนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะแยกสารนั้นให้บริสุทธิ์หรือว่าระเหยเอาตัวทำละลายนั้นออกนะครับการที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับตัวน้ำมันพืชอาจจะไม่ยอมระเหยออกไปการที่เขาใช้น้ำมันแก๊สเนี่ยน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันมันก็อาจจะระเหยออกไปหมดแล้วก็เหลือไอ้เจ้าเซนโทรฟีนตัวบริสุทธิ์เอาไว้นะครับครับผม
0: ถือโอกาสเพิ่มเติมตรงนี้นะในเรื่องของการทำในอุตสาหกรรมนะคะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องมองถึงในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาจะเลือกใช้ตัวทำละลายอะไรเขาต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าจะแยกออกเนี่ยมันต้องแยกโดยที่ใช้พลังงานไม่เยอะนะคะแล้วเก็บกลับมาได้ในทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภกรว่าถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยมันก็จะหนืดมากมันร้อยจุดเดือดสูงมากการจะแยกออกมายากมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะแยกให้สารน้ำบริสุทธิ์เพื่อจะมาใช้รับประทานได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจะได้เวลานักเรียนคิดเราก็ดิสคัสแล้วก็อธิบายกันในห้องได้ก็จะทำให้มีแนวคิดหลายมุมมองดีค่ะคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะคะมีคำถามอื่นไหมคะเราจะปิดตรงนี้แล้วนะคะ
4: มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าตอนถึงช่วงขั้นตอนการแยกชั้นนะคะจำเป็นไหมคะว่าปริมาณของสารตัวอย่างนะคะกับสารละลายที่ไม่ละลายน้ำนะคะต้องเท่ากันแล้วก็หลังจากที่มีการแยกสารแล้วสารคลอโรฟิลที่ได้เนี่ยคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะ
0: Well, I think our teachers are really interesting because they're thinking of the daily life. Huh? So, can we use this procedure, you know, to do whatever we're going to use it for? Well, the question is that how about the amount of the solvent, the volume that we should use? It should be.Enough to for the amount that we want to extract, right? And also, is that after we get the compound, how about the what you call the value, like when we eat it, the nutrient? And I don't know exactly what I should use. What is it like for example like calorie or whatever it is good for us? Do you have any information about that?
5: No, because we are not have any notes about the nutrition of the spinach, but we only prepare this to understand the different polarities of the compounds.

0: and the different kinds of chlorophyll and cytophyll, but we don't know.
1: That's okay. That's okay. Well, but it's good that they are curious, huh?ค่ะก็เขาเองเขาไม่สามารถตอบได้นะคะในเรื่องของเรื่องมีค่าเป็นสารอาหารอะไรทำนองนี้นะคะสำหรับการที่ว่าแยกแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ดิฉันขอตอบเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องลองค่ะนะคะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะที่ว่าปริมาณสารละลายตัวทำลายที่เราใช้เนี่ยสำคัญนะคะถ้าต้องการจะแยกให้สกัดมาได้หมดอาจจะต้องใช้มากหน่อยที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าในใบไม้นั้นจะมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลองละจะลองว่าลองใช้1มิลลิลิตร2มิลลิลิตร3มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเทียบดูว่าสารที่สกัดได้เนี่ยออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบซึ่งถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมนะคะกว่าเขาจะได้เป็นกระบวนการมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าใช้ผักกี่กิโลจะต้องใช้ตัวทำละลายเท่าไหร่อันนั้นคือมาจากการทดลองเหมือนกันนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะความเชี่ยวชาญของทางกลุ่มวิทยากรของเม็กซิโกเนี่ยคือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้เขาแสดงให้ดูนี่คือการสกัดนะคะซันโทฟีนกับคลอโรฟีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากจริงถ้าพูดไปคือเป็นเคมีอินทรีย์นะคะแต่นี่ลองนะคะเราสอนให้นักเรียนได้นะคะแล้วก็ขณะที่สอนเนี่ยหลักการนะคะเราสอนหลักการด้วยแล้วก็สอนให้สังเกตแล้วก็สอนให้คิดแล้วสอนให้วิเคราะห์แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะจูงใจให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาแนวคิดที่ดีนะคะHohe Mata and Lupita I think it's time now so we have to say goodbye and today we learning a lot from you and we really appreciate your contribution to our class and we will see you tomorrow will be two other experiments right the oxidation numbersAnd the other one is a clock reaction. Yeah, that's interesting too. Okay, so see you tomorrow. Would you like to say anything, a word before?
0: See you tomorrow and kabuha.
2: ขอบคุณค่ะ
1: Very good. ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: Bye bye. Bye.
4: Thank you very much.
2: See you tomorrow. Good night.
1: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการทดลองวันเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นการทดลองที่3และการทดลองที่4นะคะเราก็จะมารู้จักตัวเลขออกซิเดชันกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าแปลภาษาไทยก็คือนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณProfessor Jorge Ibanez นะคะขอบคุณมาชาแล้วก็ขอบคุณลูปิต้านะคะแล้วก็ทางฝั่งวิทยากรของไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปริชัดนะคะขอบคุณอาจารย์สุภกรนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนแล้วก็ทางเม็กซิกันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนให้อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็สารเคมีในการทดลองนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC มหาชนจำกัดมหาชนนะคะปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็บริษัทเมอร์ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ากย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาที่เคยเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กุลนิชค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่ชมพู่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: อนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนประพัฒน์สอนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลราณิศศิลป์อุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ
0: หนูอยากย้อนเขาเรียกว่าระลึกถึงอดีตอ่ะหนูอยากขึ้นไปเต้นกับน้องเขาได้มั้ยอ่ะ

0: วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะ
2: จริงๆสำหรับอาจารย์กรณีนี่นะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนยังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนก็ติดตัวเข้ามาพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
3: แล้วชมพู่รู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
2: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6 ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเลยก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันแอโรบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะทำได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าเออน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
2: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเองปะ
3: พอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บจะสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
2: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้อะไร
0: รางวัลชมเชย
2: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1ป่ะ
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้
2: แข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
3: ชมพู่ไปแข่งมาหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
2: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม.1ม.2 ม.3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
3: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นเวทีมั้ย
2: เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็ลุ้นเราทำให้ลูกตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีกแต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ถึงเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานเขาจะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คือเหมือนกับครอบครัว
2: เอาสิไม่เอาสิ
0: ก็ค่ะเขาว่าจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
2: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
2: รักอาจารย
0: ์ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็เกิดจากตัวเราเองนะลูก
2: เอาล่ะวันนี้อิ
1: ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะสิทธิ์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆ
0: ไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะโชคดีนะคะ
0: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

กรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: ครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
0: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
0: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย์
0: ลมแห่งความคิดถึงพามา
1: ที่ลอยไปคิดถึงพามาอุ้ยอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
0: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
0: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
2: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
3: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
1: แกว้ายท่านสวัสดีค่ะ
2: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
4: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นแววหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
0: ใช
4: ่หนูก็มาบอกอาจารย์คะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
0: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์ที่เขาสะสมมามากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดทุจักกันเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปแสดงกันนะครับเราเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
4: ายโย่ง
0: นายโย่ง
4: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายนะโดยที่มีอาจารย์พุทธกับอาจารย์มนุษย์เป็นเขาเรียกว่าแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอนายโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี้
0: ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
5: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจมาก
0: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอ่ะนะประมาณนั้นแต่ไอ้ด้วยความเราต้องสู้อ่ะเนา
4: ะ
0: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่นั่นไม่ถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
4: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
0: ัน
4: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นน่ะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอ่ะพร้อมเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อเบ้อบ้าไปประกวดอยู่เลยขี้เละก็ขี้เละ
6: เหมือนแบบบ้านนอกเข้าครู
4: บ้านนอกหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวดมาย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองร้องเพลงดีแล้วเนาะใหม่ๆหนูจะเข้ารู้สึกว่าหนูร้องเพลงเพราะนะหนูร้องเพลงดีแต่ในหลักของการร้องเพลงจริงๆอาจารย์จะเป็นคนดูออกว่ามันยังไม่ใช่ตรงนี้มันยังไม่ถูกตรงนี้มันยังไม่ถึงหลักการร้องถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็จะสอนเทคนิคให้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อร้องเพลงที่ดีมันลมต้องปล่อยอย่างนี้หรอคะมันต้องเก็บลมอย่างนี้หรออ๋อมันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นชอบมีคนถามว่าเรียนร้องเพลงมาหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาได้ยินหนูร้องเพลงเนี่ยพูดเรียนร้องเพลงมาใช่ไหมเนี่ยหนูก็จะบอกว่าหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงแล้วก็หลายๆอย่างเทคนิคการร้องเพลงสอนในเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนเมื่อก่อนขึ้นเวทีอย่างที่บอกว่าหนูก็จะพูดไม่เก่งไม่เหมือนทุกวันนี้นะเป็นคนพูดเก่งข้างล่างเป็นคนจั๊ดจั๊ดจั๊ดจั๊ดไปตามเรื่องตามราวแต่ให้จับไมค์พูดจริงๆอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะอาจารย์ทั้งสองคนนี่แหละก็จะคอยบอกว่าพูดอย่างนี้สิลองพูดเข้าอย่างนี้ดูลองส่งให้คนนี้ดูรับส่งกลายเป็นอาจารย์มีไมค์ตรงคีย์บอร์ดก็พูดส่งให้หนูหนูพูดส่งให้อาจารย์รับมุกกันกลายเป็นการฝึกเวทีวันแรกที่หนูไปเทสเข้าวงการของก่อนบ่ายเนี่ยหนูคงไม่มีความกล้าแล้วก็ไม่มีความพร้อมในตัวที่จะไปทำให้เขาเห็นว่ามันมีของหนูจำได้หนูไปเทสแล้วหนูก็นึกสิ่งที่อาจารย์สอนมาทุกท่านสอนทำออกไปให้เขาเห็นได้ดีที่สุดไม่กลัวเอนเตอร์เทนได้ดีอาเป็ดเขาเลยพูดมาคำหนึ่งว่าวันนั้นที่หนูไปเทสนะบอกไอเนี้ยมันมีของและหนูก็มีของจากอาจารย์ทั้งสองคนนี้แหละต้องขอบคุณด้วยนะคะ
1: ก็จากเริ่มแรกเลยที่ได้สอนชมพู่เนี่ยนะแล้วก็ได้พูดกล่าวตักเตือนหรือว่าได้แนะนำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชมพู่เหมือนลูกนะจนณปัจจุบันเนี้ยก็ความรู้สึกนี้ยังมีเหมือนเดิมก็คือว่ามีความห่วงใยมีความรักในตัวชมพู่เป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างจนกระทั่งณปัจจุบันที่ชมพู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะอาจจะยังไม่สูงสุดหรือตามที่เรามุ่งหวังไว้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการทำงานหรือว่าในสังคมของเราเนี่ยมันทำให้คุณมีความภูมิใจที่ว่าเด็กคนนึงซึ่งเราเคยบอกแม้แต่คำแรกที่เราสอนเนี่ยเขาเอาคำพูดที่เราสอนไปใช้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ครูเคยพูดกับชมพู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าครูเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยแล้วชมพู่นำไปปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้ชมพู่นะประสบความสำเร็จครับเป็นความภาคภูมิใจที่ยังมีเสมอ
0: ค่ะ
2: รู้สึกไงครับที่วันนี้ศิษย์เก่าวันนี้ได้กลับมาคุยคร
3: ับ ก็จริงๆแล้วเราคิดถึงเขามาโดยตลอดนะครับก็ไม่ว่าเขาจะออกรายการอะไรที่เป็นตัวเขาแสดงกันว่าเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะนี่คือเหมือนกับเป็นผลผลิตจากตัวเราที่เราได้สร้างเข้ามา
0: อุ้ยเป็นผลผลิตจาก
3: ผลผลิตหมายว่าเราสร้าง
0: เออโอเคค่ะ
1: ก็ดีใจนะที่ได้เจอชมพู่อีกครั้งหนึ่งนะก็เหมือนอย่างอาจารย์ปนนท์อ่ะก็คิดถึงตลอดเวลานะแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีคนเอ่ยถึงชมพู่เนี่ยก็จะบอกว่าตัวชมพู่เองแล้วก็ตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยชมพู่ยังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมนะเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนเดิม
0: ค่ะในฐานะที่คุกคลีในเรื่องของดนตรีเสียงเพลงหนูก็รู้มาว่าอาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยมีนักร้องประจำใจสุรพลสมบัติเจริญนี่อาจารย์ประนดแม่ไม้เพลงไทยมาฝากอาจารย์ประนดค่ะไว้ฟังเราจะได้นึกถึงหนูนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สุขกันเธอเราจัดจ้าจ้าสาวไปทำไมจัดจ้าคุณแจ้สุรพลแก

0: นี้ก็เอามามอบให้จารบนนะคะไว้ฟังจะได้นึกถึงหนูเหมือนกันขอบคุณค่ะ
1: สมัยเรียนนี่ร้องเพลงของคุณแจ
0: ้ใช่เวลาไปออกงานอาจารย์ชอบร้องเพลงพี่แจ
2: ้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ไปนอนก่อนแล้วกันนะคะ
3: ขอให้ลูกนะเราคิดว่าเรารักเหมือนลูกนะครับก็ขอให้รักษาความดีแล้วก็สิ่งที่ได้สร้างความดีมานะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดไปนะครับและเชื่อเถอะว่าทุกคนไม่มีใครลืมชมพู่ได
2: ้ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ก็ตราบใดที่กุหลาบยังไม่ไร้หนามคุณงามความดีที่ชมพู่ได้สั่งสมไว้นะสิ่งอย่างที่ครูได้สอนเนี่ยครูเชื่อมั่นว่าชมพู่ก็จะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จนะนักเรียนนับจากปัจจุบันนี้ที่ครูยังเป็นกำลังใจนะก็ขอให้ลูกสาวคนนี้โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไป
0: ขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุ
4: ถ้าไม่มีครูทั้งสองท่านในวันนี้คงไม่มีนักแสดงหญิงที่มีความสามารถรอบด้านที่ทุกคนเรียกเธอจนติดปากว่าชมพู่ก่อนบ่าย

0: นนี้ก็กำลังจะไปหาอาจารย์ชุลีนะคะสอนคณิตศาสตร์ชมพู่ไม่ได้เจอเลยอะค่ะนานมากตั้งแต่เรียนจบจนบางทีกลับมาไหว้ครูที่โรงเรียนปีแรกๆอะค่ะอาจารย์ชุลีก็ชิงลาออกไปซะก่อนด้วยความที่แกเป็นเพื่อนแม่พอแม่มาสมัครให้ลูกเรียนที่นี่เนี่ยก็ฝากฝังเลยว่าดูลูกฉันด้วยนะอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็เลยจะอยู่ในสายตาของอาจารย์มาโดยตลอดก็คือจะดูเราก็ทำตัวดีมาโดยตลอดเพราะว่ามีอะไรเปื่อเดี๋ยวอาจารย์ไปรายงานแม่เราเราจะได้ไม่โดนตี
1: ครูท่านต่อไปที่เธออยากพบนั่นก็คือครูชุลีโรจนะครูสอนคณิตศาสตร์แต่เดิมท่านเคยสอนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาแต่ท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีเธอจึงออกเดินทางไปพบครูและตั้งใจจะทำให้ครูประหลาดใจด้วยเพราะครูทราบเพียงว่าทีมงานจะมาขอสัมภาษณ์เท่านั้น
2: สร้างความสนุกสนานร่าเริงให้กับเพื่อนๆเฮ้ยใครอะไอ้พูจริงๆอ่ะดีใจมากเลยคิดถึงเช่นเดียวกันคิดถึงเช่นเดียวกันหรอกขอบคุณมากเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: หวังหนูไม่สมความสำเร็จหรอก
3: คิดว่าหนูไม่มาแล้วใช่
2: คิดว่าไม่มา
3: อาจารย์กุลนิดหรอเป็นไรไม่สบายหรอ
2: ไม่สบายเลยแต่ดีใจนั้นดูทุกรายการของหนูหมด
3: ขอบคุณค่ะ
2: ติดตาม
3: ไม่ได้เจอนานมาก
2: ใช่เสยขึ้นด้วยเรา
3: ขอบคุณค่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเขาก็เป็นเด็กที่ถ้าไม่รู้อะไรเขาจะถามเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะวิ่งมาหาเราก่อนครูคะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะในห้องคนนี้เขาจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆได้นะคะแล้วครูจะบอกเขาเสมอว่าถ้ามีอะไรให้มาหาคุณครูเขาก็เชื่อฟังมาหาทุกครั้งไม่ว่าจะเรียกอะไร
0: มาหาบ่อยไปด้วยค่ะครูบอกไม่ต้องมาตลอดก็ได้มาตลอด
2: ใช่สมัยเรียนนะคะเวลาทำมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทำกระทงนะคะนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยพอได้รู้ปั๊บห้องเราจะแพ้ไม่ได้ต้องไปหาวัสดุอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเขาจะทำเป็นแบบว่าใบตองอะไรเงี้ยนี่ก็จะหัวดัดแปลงเอากระหล่ำปีมาทำเป็นกระทงบ้างนะคะแล้วก็เอากีบนะคะกีบแล้วจับจีบเป็นกระทงก็ได้รางวัลชมเชยนะ
0: ได้รางวัล
2: จะได้รางวัลชมเชยในความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็กิจกรรมห้องเวลาปีใหม่จะมีการแสดงทุกห้องจะต้องแสดงครูไม่ต้องเลยเขาจะเป็นคนที่แบบรวมเพื่อนเลยคือถามว่าเรียนเก่งที่สุดไหมก็ไม่เก่งแต่เป็นเด็กที่รู้จักทำกิจกรรมรู้จักช่วยเหลือรู้จักมีความกตัญญูรู้จักเอาใจเพื่อนๆนี่คือสิ่งนี้อยู่ในตัวเขาหมด
3: ค่ะ
4: คุณครูเป็นยังไงบ้างในสายตาเรา
0: หนูว่านะคุณครูทุกคนก็ดุหมดแหละมีความดุในตัวหมดแต่ก็จะตายชมพู่อีกเหมือนกันก็พยายามจะจับจุดว่าทำยังไงครูจะไม่ดุก็เอาความทะเลนความขี้เล่นของเรา

0: เราเนี่ยใส่เข้าไปเวลาคุณจะดูก็ง้วงเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้ใช้ลูกอ้อนเข้าไป
1: ใช้ลูกอ้อนใช่
0: ใช้ลูกอ้อนกับใช้ความเป็นลูกเพื่อนแม่ก็จะอ่อนอ้อนไปเรื่อยเปื่อยจากแข็งๆก็จะเย็นลงเบาลง
1: ใช่
0: แล้วอย่างรุ่นหนูไม่ค่อยดื้อกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยดื้อค่ะเด็กรุ่นนี้กลับกลายเป็นเด็กที่อาจจะมีเพราะว่าอาจจะมีแบบเขารวมกลุ่มเพื่อนได้ด้วยไงคะมันเลยทำให้เด็กผู้หญิงในห้องจะไม่ค่อยดื้อ
0: ใช่
1: เขาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเขาจะสนเพราะเขาจะไม่มีแบบเป็นการรวมเพื่อนอันนี้เขาจะรวมเพื่อนได้ทำอะไรก็ทำทั้งห้องพร้อมใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูประทับใจเขาครูถึงบอกว่าครูจำไม่ลืมเลยว่าเพลงครูกระดาษทรายที่เขาบอกว่าครูถามทำไมเลือกเพลงนี้เขาบอกว่าครูก็เหมือนกระดาษทรายจริงๆที่ขัดพวกเขาจากสนให้ดีได
0: ้
1: เราก็เลยจำไม่ลืมว่าจริงนี่คือจุดหนึ่ง
2: ถ้าวันนี้จะร้องให้คุณครูฟังอีกสักรอบจะได้ไหม
0: จำเนื้อไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่วันที่พวกเรานั้นรู้จักครูไม่มีวันไหนครูไม่บ่นแต่ละคำละคายบาดหูทุกคนไม่มีใครอยากทนที่ครู
1: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ร้องจบเพลงเลยก็ช่วยกันร้องอย่าร้องไห
2: ้สิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณครูชุลีว่ามีอะไรบ้าง
0: อาจารย์ก็จะช่วยสอนเรื่องการเรียนแหละอาจารย์ชุลีจะเน้นเรื่องการเรียนกับหนูซะเยอะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกำลังใจเชียร์เฉยๆแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยบางทีหนูก็อาจจะเป็นคนแบบว่าอาจจะไม่ได้สมองดีฉลาดมากมายก็ได้อาจารย์นี่แหละเคี่ยวเข็นอันไหนไม่เป็นก็ต้องแบบว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าวันนี้มาเรียนบทนี้แล้วเข้าใจเลยเงี้ยแต่ไม่อ่ะหนูจะต้องเซอร์ไพรส์เพื่อนหนูต้องเรียนก่อนเพื่อนหนึ่งบทหนูจะต้องรู้ก่อนแล้วพอรู้ก่อนปุ๊บพอเข้าไปในห้องเนี่ยอาจารย์สอนปุ๊บหนูก็จะตอบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะตอบอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็จะเฮ้ยชมพู่มันเก่งแต่จริงหรอกเปล่าไปเรียนก่อนเพื่อน
1: เขาจะแอบไปเรียนก่อน
0: แอบไปเรียนก่อนหนึ่งบทแล้วก็เป็นคอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูไปแข่งประกวดไปเป็นนักประกวดร้องเพลงมาประกวดเต้นระบิกมากก็คอยตามไปเชียร์ลูกศิษย์คนนี้เสมอๆ
1: ความรู้สึกนะคะครูแบบชื่นชมเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครูก็มองแล้วว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาไปร้องเพลงที่จตุจักรก็ไปนั่งฟังอยู่นะคะเราก็จะมีความรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้าไปอยู่ในวงการดาราเราบอกเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปได้มากกว่านี้เราก็ภูมิใจในตัวเขาเราจะบอกเขาเสมอว่าลูกทำดีแล้วความกตัญญูลูกจำไว้เลยมันทำให้ลูกประสบความสำเร็จถ้าเมื่อไหร่ลูกขาดความกตัญญูตรงนี้นะลูกจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จหรอก
0: คร
1: ูเชื่อว่าหนูมีในตัวมากมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูมาหาอาจารย์นั้นหนูก็มีขอมาให้อาจารย์ด้วยเป็นตัวแทนของหนูเองนั่นก็คือมะเม่งเฮ้ยไม่ใช่ชมพู่ค่ะเป็นชมพู่แทนตัวหนูนะคะนี่ชมพู่พันอะไรก็ไม่รู้นะชมพู่มะเหมี่ยวละกันแดงๆดำๆเหมือนหนูดีเหมือนสมัยหนูเรียนนะอาจารย์เอาไว้รักกินแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเสียงแหบเสียงแห้งนะช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ชุลีนะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
1: ขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกด้าน
0: ค่ะ
1: สิ่งที่หนูทำดีแล้วขอให้ดีตลอดไปขอให้พระคุ้มครองหนู
0: ค่ะ
3: ในวันนี้เธอคงได้ทำทุกๆสิ่งเพื่อย้อนรอยอดีตอย่างที่เธอตั้งใจไว้เธอบอกกับทีมงานว่าตัวเธอนั้นโชคดีคงน้อยคนนักที่จะได้กลับมาทำอะไรอย่างที่ตัวเองเคยทำในอดีตสมัยเรียนโดยเฉพาะครูที่เธอได้กลับมาระลึกถึงพระคุณท่านก็ทำให้จิตใจของเธอนั้นอิ่มเอิบเหมือนได้เติมพลังให้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
0: อิ่มใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาย้อนอดีตวัยเด็กนะคะได้กลับมาโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนได้เจออาจารย์ที่เคยสั่งสอนชมพู่มานะคะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณโดยการกราบอาจารย์ด้วยได้รับพรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสั่งสอนประสบการณ์ดีๆสอนให้ชมพู่เป็นคนดีกล้าแสดงออกแล้วก็ทำให้มีชมพู่ก่อนบ่ายณปัจจุบันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์คนอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังสอนลูกศิษย์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขอให้ตั้งใจสอนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชมพู่เป็นกำลังใจให้นะคะไม่แน่นะคะวันนึงลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เรียนจบไปประสบความสำเร็จแล้วอาจจะกลับมาเซอร์ไพรส์กลับมาทดแทนคุณอาจารย์เหมือนอย่างที่ชมพู่ทำก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะชมพู่ต้องลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครูคือผู้ให้ประโยคที่ใครฟังก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่ก็คงจะไม่มีใครเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งหากไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนอย่างนักแสดงสาวสวยมากความสามารถคนนี้เอ๋มณีรัตน์คำอ้วนศิษย์เก่าจากรั้วขอนแก่นวิทยายนแม้ว่าชีวิตในวัยเรียนเธออาจจะยังไม่มีความเข้าใจในคำว่าครูคือผู้ให้ก็ตามแต่ในวันนี้ที่เธอประสบความสำเร็จและกลายมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเธอจึงได้เข้าใจความหมายของคำนี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับตัวเธอนั่นเอง
1: สวัสดีค่ะเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนนะคะเอ๋เรียนที่ขอนแก่นวิทยายนค่ะที่ผูกพันกับขอนแก่นเพราะว่าเอ๋เรียนที่นี่เนี่ยตั้งแต่ม.4ถึงม.6ค่ะเรียนมา3ปีได้มีโอกาสได้มาขอนแก่นในวันนี้เนี่ยนะคะเอ๋อยากจะไปหาอาจารย์ท่านไหนบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็คืออาจารย์บุญหลงสิทธิจินดาค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ตัวเล็กๆแบบว่าเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักผมหยิกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอ๋ในสมัยม.4
0: หลังจากที่เธอเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นที่หมายแรกที่เธอจะไปนั่นก็คือบ้านครูบุญหลงสิทธิจินดาอดีตครูสอนภาษาอังกฤษเธอบอกกับเราว่าคิดมานานแล้วว่าอยากกลับมาหาครูซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้กลับมาหาครูที่เป็นผู้ให้อะไรหลายๆอย่างกับเธอ
1: รู้มาว่าอาจารย์บุญหลงเนี่ยเกษียณแล้วก็เลยจะไปหาอาจารย์บุญหลงที่บ้านค่ะไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ที่บ้านด้วยการไม่บอกอาจารย์หรอกว่าหนูจะมาอาจารย์เขาไม่รู
2: ้สวัสดีค่ะครูชื่อบุหลงสิทธิจินดาเป็นครูของน้องเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนค่ะเป็นเด็กตัวเล็กๆผิวค้ำๆแล้วก็มีแต่ว่าเวลาเรียนมีพลังสูงมีแรงศรัทธาสูงที่จะมุ่งมั่นก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงดีเป็นคนมีน้ำใจพร้อมที่จะกระโดดช่วยเพื่อนทุกอย่างค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าครูรุ่นโบราณรับราชการมา30ปีนี่มักจะถามกันคำนี้แหละมักจะถามว่ายังเล่นผีถ้วยแก้วกันเหรอแล้วเด็กคนนี้น่ารักเนาะเขายังคิดถึงโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ฮ่า
2: อุ้ยตาย
3: สวัสดีค่ะ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเดิมนั่นเนี่ยขาวขึ้นขาวขึ้น
1: อาจารย์ยังผมสั้นเหมือนเดิมแล้วคาแรคเตอร์เหมือนเดิมอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
2: สบายค่ะสบายดีมาก
4: คุณครูครับรู้สึกไงที่วันนี้เอ๋ได้มาหาคุณครูอีกครั้ง
2: รู้สึกภูมิใจดีใจที่หนูมีความกตัญญูต่อสถาบันแล้วก็ต่อครูที่สอนมา
4: ไม่ได้เจอกันนานมากเท่าไหร่นะ
2: เป็นตั้งแต่จบตั้งแต่เขาจบ
1: ไม่ได้มาเลย
2: เขาไม่ได้รู้สึกไม่เคยมาคอนแกนเลย
1: ยังไม่ได้มาเลยค่ะอาจารย์หนูแวะมาหาอาจารย์คนแรกเลย
4: แต่คุณครูก็ไม่เคยลืมรู้สึกนี
2: ้ไม่ค่อยลืมหรอกค่ะเพราะว่าคือในความรู้สึกครูนี่นะจะรู้ว่าเด็กคนนี้เขานั่งอยู่ข้างประตูแถวข้างประตูคนที่สองนั่งข้างประตูเพราะว่าจะจำส่วนใหญ่จะจำได้แบบนี้คือเด็กทุกคนเนี่ยจะมีเซนส์เหมือนกันเดินเข้าห้องมาปั๊บเคยนั่งกลางนั่งกลางใครนั่งหน้านั่งหน้าอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเขาก็จะนั่งข้างประตูเพราะจะจำเขาได้เลยเขาจะอยู่ข้างประตู
4: แล้วสมัยเรียนน้องเอ๋เขาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เป็นคนขยันเพราะว่าขยันในหมู่โจร
1: จริงค่ะเพราะว่าในห้องเราแบบว่าจะไม่แบบ
2: ไม่มีใครเรียน
1: ไม่มีใครเรียน
2: เด็กผู้ชายไม่มีใครเรียน
1: เฮลทั้งหมดเลย
2: จะเดินรอบห้องเหมือนเด็กออทิสติกเราก็จะสอนแบบเดินเหมือนกันเขาเดินไปแล้วก็จะเดินตาม
1: ใช่เราจะเดินล้อมห้อง
2: เพราะว่าเราต้องคิดให้ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพไม่เท่ากันเหมือนเราสอนนี่นะถ้าเขาไปเป็นหมอเนี่ยเราต้องสอนให้ได้ 100% ใช่ไหมพวกนี้ 50% ก็ได้ A แล้วเพราะว่าเราต้องเอาตามศักยภาพสมมุติถ้าเป็นหมอเนี่ยถ้าพูดคำว่า color พูดเรื่องสีใช่ไหมพวกนี้อาจจะได้ red

0: พวกหมอไม่ได้นะต้องได้ตัวนี้ด้วยไม่งั้นก็ไม่ได้เอเพราะศักยภาพต้องลำดับคนมีความรู้แค่นี้เราก็ต้องให้เอเหมือนกันนี่คือความเป็นครู
1: คุณครูรู้สึกไงครับที่จะต้องมาเป็นครูประจำชั้นห้องที่แบบเพี้ยวที่สุด
0: ตั้งใจแล้วค่ะเราจะต้องทำเขาให้เป็นคนดีเพราะว่าคนเก่งใครสอนก็ได้แต่คนไม่เก่งเนี่ยมันสอนยากดังนั้นเราจะต้องมีความมั่นใจว่าทำยังไงเขาถึงจะเป็นคนดีได้ในสังคม
2: แต่จะบอกว่าห้องหนูแบบเคี้ยวมากอาจารย์เข้ามาคืออาจารย์เป็นบุคลิกแบบน่ารักอ่ะทุกคนก็จะไม่ฟังทุกคนจะแบบหลังห้องก็จะคุยอาจารย์ก็จะแบบนี่นะนี่นะนี่นี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์คือที่อาจารย์บ่นที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยอยู่ดีอาจารย์ก็ช่วยแบบเรื่องคะแนนเรื่องแบบเอาให้สอบผ่านอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ยังคอยช่วยอยู่ดีค่ะ
1: ถึงวันนี้เราได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์เหล่านี้ครับแล้วคุณครูรู้สึกยังไง
0: ภูมิใจที่เด็กประสบผลสำเร็จในวิถีชีวิตของเขาเช่นถึงเกเรแต่ก็เป็นเจ้าของร้านทองถึงเกเรก็เป็นเจ้าของร้านเกษตรใหญ่ๆของเมืองขอนแก่นหรือเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ก็แปลว่าถึงเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาก็ประกอบอาชีพของตนเองได้ไม่เป็นภาระให้สังคม
2: คือความสำเร็จณปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์ด้วยอะค่ะอยากจะบอกอาจารย์ว่าหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะที่ใจเย็นกับพวกหนูแล้วก็อดทนกับพวกหนูมาแบบโดยตลอดแล้วก็ให้ความรู้หนูอย่างแบบเต็มที่จริงๆค่ะคืออย่างที่บอกอาจารย์จำได้ทุกคนจริงๆหนูกระทึ้งว่าแบบอาจารย์จำได้ยังไงบางทีเพื่อนบางคนหนูยังจำไม่ได้เลยแต่อาจารย์สามารถจำลูกศิษย์ได้ทุกคนจริงๆหนูเลยวันนี้หนูดีใจมากๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ครูก็เหมือนกัน
2: แล้ววันนี้นะคะอาจารย์หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ขอบคุณหนูมากแล้วก็ขอให้หนูเป็นที่รักของประชาชนตลอดไป
2: ถ้าหนูมีโอกาสหนูจะมาหาอาจารย์อีกนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ถึงวันนี้ครูบุญหลงก็ยังคงเป็นครูผู้ให้เพราะครูก็ยังมอบความรักความเมตตาและให้ข้อคิดดีๆกับเธอเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนที่เธอได้เรียนในช่วงมัธยมปลาย
2: หลังจากที่เจออาจารย์บุญหลงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะซึ่งเอ๋ไม่เคยได้กลับไปเลยและเอ๋อยากกลับไปมากๆเลยเคยนัดกันกับเพื่อนว่าเฮ้ยกลับไปไหว้อาจารย์กันดีกว่าไม่เคยได้เจออาจารย์เลยไม่เคยโทรคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เอ๋ได้กลับไปโรงเรียนเก่านะคะตื่นเต้นดีใจหัวใจเต้นแรงมากกว่าเนี่ยถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะความรู้สึกเนี่ยเหมือนได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งเลยค่ะแล้วก็เหมือนได้กลับบ้านเก่าอ่ะคือนั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกใจเต้นตึกแล้วก็คือคิดว่าอาจารย์จะจำเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีบทบาทอะไรในห้องเลยเฮ้ยลองดูกันค่ะ
3: และเมื่อมาถึงโรงเรียนครูท่านแรกที่เธออยากไปพบนั่นก็คือครูปริญญาปัญญามีครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นครูประจำชั้นในสมัยที่เธอเรียนอยู่ชั้นม.5 อีกด้วย
4: มณีรัตน์เขาเป็นคนเงียบๆนะครับในบรรดาห้องที่เพื่อนเขาก็ค่อนข้างซนล่ะมณีรัตน์ก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับเขาเงียบๆก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นดาราได้ยังไง
2: อาจารย์ค่ะ
4: เอ้า
2: สวัสดีค่ะ
4: เอาไหนบอกไม่มาโอ้แบบนี้ก็เผากันไม่ได้สิเป็นไงไม่เจอหน้ากันเป็นสิบปี
2: โอ้ยนานไปค่ะพี่ปี
4: แต่เพื่อนเขาเจออยู่นะรุ่น105เขาเจอกันอยู
2: ่หนูไม่เจอใครเลยค่ะ
4: ต้องมาดูมารูปมาให
2: ้อาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ
4: อ้วน
2: อาจารย์เจอที่หูอาจารย์ยังเหมือนเดิมอาจารย์นี้นะคะก็อยู่กับอาจารย์ปริญญาปัญญามีค่ะ

0: เป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอเองม.5ค่ะดีใจมากค่ะ
1: อาจารย์รู้สึกไงที่ลูกศิษย์คนนี้กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งวันนี้
2: อารมณ์ของครูก็เป็นเหมือนกับลูกหลานที่หายไปนานแล้ววันหนึ่งกลับมาเยี่ยมยังไงอย่างนั้นเลย
0: หนูไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้มาหาอาจารย์คนไหนเลยแต่อาจารย์ก็ยังจำหนูได้อยู
2: ่ได้ทุกช็อต
0: บอกเลยว่าทุกช็อต
1: รู้สึกไงที่อาจารย์ยังจำเราได
0: ้คือจริงๆแล้วหนูอะในห้องหนูจะเป็นคนเงียบมากจะเป็นคนไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเลยคือจะนั่งเงียบๆแล้วก็จะคิดว่าอาจารย์คงจำหนูไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยแต่พอมาคุยกับอาจารย์ปุ๊บอาจารย์จำหนูได้จริงๆแล้วแบบจำคาแรคเตอร์หนูได้เป็นคนแบบเงียบใช่ไหมคะอาจารย
2: ์สุดๆไม่มีใครเชื่อว่าเอ๋จะพูดเป็น
0: นั่นแหละ
1: แล้วเมื่อกี้อาจารย์รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับ
2: ผมดีใจมากกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่เจอกันนานมากตั้งแต่จบไปนี่ก็ไม่เจอกับเอ๋มานานนะครับคือโดยความเป็นครูเนี่ยนักเรียนทุกคนก็เหมือนกันเหมือนก็เป็นมันมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นพ่อแม่ลูกอะไรกันอย่างนี้นะครับจะนานทั้งยังไงก็จำได้อาชีพครูนี่จะจำไม่ได้อย่างเดียวคือชื่อแต่หน้าตาและบุคลิกนี่ไม่มีลืมนะฮะ
0: อุ้ยตอนเรียนครูปริญญานะคะเขาจะแบบว่าเป็นอาจารย์แบบใจดีแบบใจดีมากๆเป็นอาจารย์ร่างทวมที่ใจดีแล้วก็จะแบบเวลาเดินมาก็จะดูผ่องๆอะไรเงี้ยมีออร่าอะไรเงี้ยค่ะจะดูแบบว่าทรงพลังมากแล้วก็อาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วเรียนกับอาจารย์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสบายและไฮโซเพราะว่าอาจารย์จะสอนในห้องแอร์ทุกคนแบบอุ๊ยได้เรียนกับอาจารย์แบบได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เสน่ห์คือแอร์
0: เวลาเข้าแล็บ
1: เอ๋สมัยเรียนเป็นยังไงเห็นบอกว่าบางทีขาดเรียนบ่อยอะไรเงี้ยอาจารย์อะไร
2: ก็มีช่วงนึงที่เขาขาดเรียนบ่อยมากใช่ไหมเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องตามก็โทรไปคุยกับคุณแม่เขาช่วงนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็หลังจากนั้นแล้วก็เหมือนกับโยนผ้ายอมแพ้อะไรสักอย่างเราก็เลยต้องไปคุยกับทั้งเอทั้งแม่ในที่สุดก็กลับมานะครับกลับมาก็ทำความใจหายใจความกลัวก็จะไปที่อื่นนะครับ
0: โดดเรียนบ่อยมาก
2: แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีปัญหาครับหลังจากที่กลับมาตั้งใจเรียนก็ไม่มีปัญหากลับมาไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมก็คือนั่งนิ่งๆเป็นตุ๊กตาอย่างนั้นนะ
0: โดนเพื่อนแกล้ง
2: แต่ว่าแววนางเอกก็อย่างที่บอกอะคงจะมีแววนางเอกตั้งแต่เล็กๆแล้วเพราะว่าอยู่ในห้องเพื่อนจะชอบแกล้งเอ๋เป็นธรรมดาของนางเอกที่ต้องโดนคนแกล้ง
0: เป็นแบบว่านางเอกหน้าตาดีน่าสงสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ตอนนั้นสาเหตุที่เราขาดเรียนบ่อยๆเพราะอะไรครับ
0: ช่วงนั้นคือแบบหนูไม่เคยเกเรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบอุ๊ยติดเพื่อนนะช่วงนั้นนะประมาณว่าแบบโดดออกไปแบบกินส้มตำอะไรเงี้ยโดดออกไปแบบนอนหออะไรเงี้ยแล้วพอรอบวิชาอาจารย์เนี่ยใจดีมากเราก็เลยแบบ
2: โดดไ
0: ปแบบโดดไปไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ใจดีมากอ่ะ
1: คุณครูรู้อยู่แล้วว่าห้องนี้เป็นห้องเฮลที่สุด
2: ครับ
1: แล้วรู้สึกไงที่เราจะต้องมาเป็นครูประจำชั้นห้องนี้ครับ
2: ผมคิดว่าผมไม่นะครับผมไม่เลือกเด็กนะครับคือนักเรียนจะยังไงก็เรามีหน้าที่จะต้องดูเขาคือเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นทางการเรียนแต่ทุกคนมีดีของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าห้องที่เป็นซูเปอร์คิงคิงออฟเดอะคิงทั้งหลายเนี่ยเขาก็เรียนMBAกันทั้งหลายคนนะฮะทั้งที่สมัยเรียนหนังสือนี่สอบตกแล้วตกอีก
0: อาจารย์นี้แบบว่าคือทุกคนแบบเป็นเด็กเกเรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบเข้าไปถามแบบคุยกับทุกคนที่แบบคิดว่าน่าจะมีปัญหาแล้วหนูแบบเกือบถัดห้องที่มีปัญ
1: หาแล้วอาจารย์มีหลักในการดูแลนักเรียนไหมให้เขาเชื่อฟังเรา
2: อธิบายเขาฟังครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกหรือผิดมันเป็นประโยชน์กับเขาหรือไม่เป็นประโยชน์และที่ถึงใครที่เขาอย่างกรณีอย่างสอนแล้วไม่ฟังคุยมากๆอย่างนี้นะครับผมก็ไปยืนข้างๆเขานั่นแหละก็ใช้วิธีการในการแก้เราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ทำให้เขาเพิ่นนะฮะเราก็มีหลากหลายวิธีที่จะจัดการอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเขาคุยมากก็เดินไปใกล้ๆครับเขาก็จะหยุดเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: พี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับท่านที่ได้ชมก็คงจะได้เห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาก็เป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนครับในปี2554ปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาก็จะได้น้อมนำเอาปรัชญาในพระองค์ท่านมาใช้ในห้องเรียนของเราครับเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงในจุดที่เล็กลงมาก็คือเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งการพอเพียงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับพูดคุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และท่านยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องคราวที่แล้วนะฮ
1: ะ
0: ผมขอเริ่มจากตอนที่อาจารย์ย้ำมาตลอดนะครับแล้วหลายท่านก็พูดผิดกันก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ก็ย้ำว่าต้องมีคำว่าของอีกสักครั้งครับว่าทำไมต้องมี
1: คืออย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าเราจำกันได้นะคะทีนี้พอปี2542เนี่ยได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นหมายความว่าหลักคิดนะคะหลักแห่งความเป็นจริงเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานมาเนี่ยคืออะไรก็เป็นที่มาของคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารู้จักกันดีก็คือความพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้องเน้นมีคุณธรรมนำความรู้ในการจัดการค่ะ
0: 3ห่วง2เงื่อนไข
1: ใช่ค่ะที่เรารู้จักกันดีค่ะ
0: เชื่อว่าเพื่อนครูนักเรียนผู้ปกครองทราบกันดีอยู่แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอะไรสำคัญที่สุด
1: คือขอเน้นลงไปในเรื่องห้องเรียนเลยนะคะอยากที่จะทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางปี2551เนี่ยนะคะได้บรรจุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้เป็นจุดหมายของหลักสูตร
0: เป็นจุดหมายของหลักสูตร
1: ค่ะแล้วเมื่อสอนตามหลักสูตร51แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักสูตรกศน.อาชีวศึกษาก็กำหนดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างพอเพียงทีนี้คุณครูก็ต้องสอนคำถามคุณครูจะสอนอย่างไรให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
0: นั่นน่ะสิ
1: บอกให้เด็กท่องจำเหมือนอาจารย์บอกคุณแอดท่องมานะพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวมีคนคุณทำคุณแอดอยู่อย่างพอเพียงหรือยังยัง
0: แต่ท่องได้นะครับแต่พอถามอยู่พอเพียงหรือยังต้องหยุดคิดนิดน
1: ึงคุณแอดใช้เงินยังไงก็ผมอยากซื้ออะไรผมก็ซื้อไปตกลงคุณแอดท่องสามหัวสองเงื่อนไขได้แต่ยังไม่ได้อยู่อย่างพอเพียง
0: oh.
1: เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีแนวทางวิธีการในการที่จะจัดกระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ จึงไม่ใช่สอนให้จำ แต่ทำยังจะจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คุณครูไม่ใช่ผู้สอน แต่คุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดพูดทำอย่างพอเพียง นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าจะต้องทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้น
0: ครับฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่แค่ให้เด็กจำได้ทำข้อสอบได้
1: แต่ไม่ยาก
0: แต่ไม่ยากด้วย งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วอะไรที่เพื่อนครูมักจะเข้าใจผิดมากที่สุด
1: อ่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเนี่ยชอบคิดว่าพอพูดเรื่องพอเพียงปุ๊บอ้าวเกษตรต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนา
0: ทำ
1: อะไรก็มีอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช
0: ่
1: นะคะไม่ใช่เพราะเราสามารถเลี้ยงปลาอย่างพอเพียงและเลี้ยงปลาอย่างไม่พอเพียงได้ไหมคุณแอดว่า
0: ได้ครับ
1: สมมติว่าเป็นพื้นที่ชนบทเลี้ยงปลาค้าพอเพียงไหม
0: อ๋อไม่ฮะ
1: ไม่พอประมาณ
0: ไม่แล้วฮะ
1: เลี้ยงปลาไปทำไมครูสั่งให้เลี้ยงพอเพียงไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่มีเหตุผลเห็นไหมฮะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบพอเพียงเลี้ยงปลาไม่พอเพียงต่อมาคนเข้าใจว่าถ้าพอเพียงต้องประหยัดคือประหยัดเนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟปิดไฟต่างๆนานาใช่ไหมคะประหยัดถูกต้องแต่ระหว่างที่เปิดไฟเราใช้ไฟนั้นอย่างคุ้มค่าไหม
0: คุ้มค่าในเปิดไฟเช่นอะไร
1: เปิดไฟปุ๊บนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแทนที่จะอ่านหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นประหยัดต้องคุ้มค่าด้วย
0: เพราะถ้าเปิดไฟนั่งเฉยหายใจทิ้งก็ปิดไฟก็ได้ไม่ได้ใช้แสงสว่าง
1: เขาบอกเห็นไหมคะ
0: มันต้องเกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาเหตุผลที่ทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดผลอะไรต้องคิดตลอดเวลาแล้วทำแบบนี้มันเสี่ยงมันประมาทไห
0: ม
1: ชีวิตเราจะไร้คุณค่าไหมเห็นไหม
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องใช้ความรู้ต้องคิดตลอดเวลาใช้สติปัญญาแล้วก็คุณธรรมด้วยทั้งความมีวินัยทั้งความเพียรความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นสิ่งนี้คือการกล่อมกล่าวตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อย่างซึมซับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะ อยู่อย่างพอเพียงแบบเป็นธรรมชาติ
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนของเราค่ะ
0: ก็เริ่มสนุกเหมือนกันในการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกเห็นชัดเจนแล้วฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก
1: ็
0: คือวิชาแต่ละวิชาใน8วิชาเฉพาะสังคมเท่านั้นไหมที่ใช้หลักนี้ได้วิชาอื่นใช้ได้ไหมไปใช้ยังไง
1: ถ้างั้นขอพูดเฉพาะลงมาเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็จะสอนในระดับขั้นพื้นฐานขณะนี้เนี่ยนะคะเฉพาะองค์ความรู้ตรงๆของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่สาระอื่นๆสาระอื่นๆอีก7กลุ่มสาระนั้นก็มีหลัก3ของ2เงื่อนไขเนี่ยบรรจุอยู
0: ่
1: เช่นวิทยาศาสตร์สอนคิดอย่างเป็นผลคณิตศาสตร์ก็สองที่จะเพย์ไปผลด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าก็อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันทุกสาระตอนนี้นะคะตัวชี้วัดตามหลักสูตรเนี่ยก็มีหลักปรัชญาของสิวเพียงเนี่ยสอดแทรกอยู่ทุกกลุ่มสาระ
0: ได้หมดเลยนะ
1: แล้วอยู่อย่างพอเพียงครูสังคมสอนเฉยๆไม่ได
0: ้
1: สอนเพียงแค่ครูสังคมไม่ได้
0: ต้องเป็นยังไง
1: ท่านผู้บริหารคุณครูทุกสาระเนี่ยต้องช่วยการสอนให้เกิดกระบวนการซึมซับเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงได้ค่ะ

0: ชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยกตัวอย่างชัดเจนลงไปเลยกว่านั้นอีกได้ไหมว่ากลุ่มไหนสอนได้อย่างไร
3: เช่นเอาสาระที่คนคิดไม่ค่อยถึงพระศึกษาดีไหมคะ
2: ดีครับ
3: พระศึกษา
2: วิ่งอย่างพอเพียงกระโดดเชือกอย่างพอประมาณ
3: พระศึกษานะคะประถมสองสมมติว่าสอนวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวนะคะมันประถมสองเขาสอนเรื่องวิ่งเปรี้ยวสอนยังไงสอนอย่างพอเพียงคุณแอฟว่าสอนได้ไหม
2: นั่นเนี่ยช่างงง
3: ดูมันยากๆใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะมีหลักนิดเดียวนะคะคุณครูที่อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะว่าก่อนที่คุณครูจะสอนได้คุณครูลองใช้หลักพอเพียงมาใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนของตัวเองก่อนสมมติคุณครูจะสอนวิ่งประถมสองพรุ่งนี
2: ้ครับ
3: คุณครูจะให้เด็กไปวิ่งตรงไหนคุณครูต้องไปสำรวจก่อนใช่ไหมคะนี่พอประมาณนะ
2: ก็สนามเขามีอยู่แล้ว
3: ใช่แต่สนามอะไรสนามหญ้าหรือสนามซีเมนต์ให้เด็กวิ่งเปรี้ยวเด็กป.2สนามซีเมนต์ได้ไหมอันตรายไม่มีภูมิคุ้มกันครูก็ต้องคิดละต้องเป็นสนามหญ้าหน้าฝนสนามหญ้าเปียกวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมคะเพื่อนก็ต้องเห็นว่าต้องพอประมาณเหมาะสมกับแต่ละเวลาสถานที
2: ่
3: เห็นไหมคะคุณครูใช้หลักสามห่วงแล้วนะในการจัดการเรียนสอนคุณครูต้องใช้ความรู้จะคิดจะใช้สนามอะไรดีสอนเด็กต่างๆคุณครูต้องมีคุณธรรมคิดถึงเด็กลูกหลานของเราไปวิ่งเปรี้ยวเกิดพลาดพลั้งล้มไปต่างๆนานาเป็นอันตรายไหมสามของสองเงื่อนครบแล้วนะคะครูต้องบูรการหลักพอเพียงคนอื่นนะคะนักเรียนก็มาคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้พวกเราจะวิ่งเปรี้ยวกันแต่คนอื่นพวกเราสำรวจตัวเองก่อนวันนี้มีใครปวดหัวปวดท้องต่างๆนานาไม่วิ่งไม่ได้บ้างทำอะไร
2: คร
3: ับเนี่ยพอประมาณเด็กต้องรู้จักตัวเองก่อนสำรวจตัวเองไม่ใช่เพื่อนผู้ครูก็ทุกคนอ้าวเริ่มวิ่งไม่ได
2: ้เด็กบางคนอาจจะป่วยอยู่เจ็บขาอยู่ไม่กล้าบอก
3: เห็นไหมคะนี่เนี่ยผ่านกระบวนการซึมซับเด็กไม่รู้ว่าเด็กป.2ไม่ต้องรู้พอประมาณปีหนึ่งไม่ต้องรู้แต่เด็กถูกฝึกละเพราะก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนวันนี้เราพร้อมไหมที่จะวิ่งเปรี้ยวพอประมาณแล้วนะสาวนะต่อไปครูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะมีสาวสองสาวเราแบ่งกันเป็นสองกลุ่มแล้วก็วิ่งแบบนี้อธิบายกฎกติกาวิ่งเปรี้ยวครูก็สอดแทรกต่อทำไมเราต้องมีกติกาถ้าเกิดว่าให้ฝั่งเนี้ยวิ่งไล่เพื่อนตลอดเนี่ยอีกฝั่งนึงชอบไม่ลูกไม่ชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตเราต้องมีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องเคารพกติกาเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันซึมซับนะเหตุผลทำไมต้องมีกติกาวิ่งเปรี้ยวครูพละปฐมสองสอนได้ไม่ยากใช่ไหมคะ
2: ไม่ยากเลยครับคือเอาหลักคิดอันเนี้ยมา

0: สอดแทรกไปทุกเนื้อหาของการสอนงั้นก็ได้ทุกวิชา
1: ทุกวิชาค่ะ
0: เราคิดว่าสังคมเนี่ยอุ้ยชัดเจนมากเพราะเขาสอนแบบนี้แล้วก็3ห่วง2เงื่อนไขให้ท่องให้ทำวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
1: วิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์
0: คณิตศาสตร
1: ์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สอนเรื่องอัตราส่วน
0: ครับ
1: ใช่มั้ยอัตราส่วนก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นส้ม7ลูกราคา10บาทมะม่วง1ลูก10บาทสอนแต่ตัวเลขเนี่ยบนกระดานน่าเบื่อมั้ย
0: น่าเบื่อ
1: น่าเบื่อทำอย่างไรครูคณิตศาสตร์จะสอนอัตราส่วนให้เด็กได้ซึมซับเรื่องความพอเพียงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูคนนึงสอนโดยใช้วิธีการให้เด็กทำน้ำมะนาว
0: ครับ
1: ในชั่วโมงคณิตศาสตร
0: ์มันไปเกี่ยวกันได้ไงคณิตศาสตร์ทำน้ำมะนาวพ่อแม่อาจจะงงนะครับถ้าลูกมาบอก
1: แต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยในความเป็นจริงมีอะไรบ้างน้ำมะนาวจะทำน้ำมะนาว
0: ครับ
1: มีน้ำมะนาวที่คั้นมาต้องมีน้ำต้ม
0: ครับมีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: มีเกลือหน่อยนึง
1: เกลือนิดนึงสี่อย่าง
0: ครับ
1: สี่อย่างใช่ไหมคะทุกคนจะทำน้ำมะนาวได้รสชาติเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนครับหวานเค็มต่างกันเปรี้ยวต่างกัน
1: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายน้ำมะนาวที่อร่อยจะเหมือนกันไหมคุณแอดว่าเวลาชิมปุ๊บอันนี้อร่อยทุกคนน่าจะเอ้ยอันนี้แหละอร่อย
0: แต่อร่อยแต่คนอาจจะต่างกัน
1: ต่างกันแต่เราก็เค็มมากไป
0: ก็
1: ไม่อร่อยหวานมากไป
0: ไม่ได้
1: เปรี้ยวมากไป
0: ก็ไม่หวาน
1: จางมากไป
0: ไม่เอา
1: ต้องพอดีพอดี
0: ต้อง
1: พอเพียงน้ำมะนาวพอเพียงทำยังไงดีเห็นไหมครูคณิตศาสตร์คิดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่ต้องสอนเด็กเรื่องสองสองเงื่อนไขเอาก่อนเอาแบ่งกลุ่มการนักเรียนแต่ละคนน่าลองไปคิดสูตรทำน้ำมะนาวที่อร่อยขึ้นมาเขาก็ไปคิดสูตรกันเองใช่ไหมคะ
0: บ
1: างคนก็คิดว่าโอ้จะต้องน้ำมะนาวกี่ส่วนจะต้องน้ำกี่ส่วนทีนี้ก็มีกติกาว่าเมื่อเธอคิดสูตรแล้วเธอก็ต้องปรุงตามนั้นเห็นไหมคะปรุงตามนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกลุ่มนึงบอกว่าจะต้องใช้น้ำมะนาว1แก้วน้ำต้มแล้ว3แก้วยกตัวอย่างนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมสักประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือสัก2ช้อนเมื่อคิดสูตรมาแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมาชิมว่าของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยอันไหนอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่บอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็บอกว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือสอนอัตราส่วนนะคะ
0: ผมฟังแล้วสรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็นอ
1: าจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
0: ้
1: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วย

0: สรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็น
1: อาจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
0: ้
1: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กแน่นอนกิจกรรมก็อาจจะมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมมีโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายในสาระสังคมศึกษาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสนธิสัญญาต่าง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องมีกิจกรร
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาสอนจริงเลยเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไปเซ็น FTA สนธิสัญญาการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่มีเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญไหมอะไรไหมที่ต้องเข้าสภาไม่มีนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็เอานี้มาแล้วให้วิเคราะห์ดูซิว่าสนธิสัญญาที่เราไปเซ็นเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักพอเพียงไหมเพราะตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บรรจุเรื่องปรัชญาของเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได้
0: มีเหตุผล
1: สำหรับเด็กโต
0: อะไรเงี้ยพอประมาณ
1: เราต้องการเพียงแค่เด็กต้องคิด
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย
0: ครับชัดเจนครับนี่ทำให้นึกถึงหน้านี้ฮะหน้า9ในเอกสารของอาจารย์แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาหน้า9เนี่ยฮะการสอนโดยยึด

0: เด็กเป็นศูนย์กลาง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับจัดกิจกรรมหลากหลายทำงานเป็นกลุ่มเรียนรู้สถานการณ์จริงสร้างวินัยจินตนาการนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่จะไปสร้างห้องเรียนแห่งความพอเพียงนี้ด้วย
1: อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยเราเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: นะคะตรงนี้อยากจะพูดว่าสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือระเบิดจากข้างใน
0: ระเบิดจากข้างใน
1: ระเบิดจากข้างในเป็นศัพท์ของพระองค์ท่านซึ่งจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาจะระเบิดจากข้างในเขาอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทำนี่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาพร้อมละจะพัฒนาตนเองละแต่สำหรับเด็กเมื่อเราเน้นใช้ในภาคการศึกษานะคะเด็กต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ก่
0: อ
1: นถ้าเด็กไม่พร้อมมาโรงเรียนเนี่ยนะแล้วครูก็แบบจับยัดใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยไม่ได้
0: ก
1: ็
0: ไม่เกิดประโยชน์
1: เพราะนั้นระเบิดจากข้างในเมื่อเอามาใช้ในภาคการศึกษาก็คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: ทำอย่างไรจะให้เด็กอยากเรียนรู
0: ้ทำยังไงครับเพื่อนครูจะทำไงที่ให้เกิดก่อนจะระเบิดเนี่ยเตรียมให้ระเบิดเนี่ยทำไง
1: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะคุณต้องดูก่อนว่าชั่วโมงนี้เราต้องการสอนเรื่องอะไรดึงให้เด็กมาสนใจยกตัวอย่างเช่นครูสุขศึกษายกตัวอย่างเรื่องเด็กทำแท้ง
0: 2,002 ศพ
1: เด็กจะสนใจไหม
0: สนใจแน่ๆเพราะเป็นเรื่องที่กำลัง
1: ทำไมเขาทำแท้งกันทำแท้งมันดีไหมเกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะป้องกันได้อย่างไรค่อยๆสอดแทรกเรื่องหลักพอเพียงได้ใช่ไหมการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศเห็นไหมครับแล้วความพอประมาณอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมยังต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในการคบเพื่อนในการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียนเหตุผลทำไมเราต้องทำแบบนี้ชีวิตเราจะชีวิตอยู่เพียงแค่นี้หรือเห็นไหมค่อยๆสอดแทรกไปแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสิ้นเนี่ยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิดนั่นเดี๋ยวเราคิดซิว่าทำแท้งสาเหตุมาจากอะไรทำยังไงเราจะป้องกันได้โยนคำถามให้เด็กเด็กเป็นศูนย์กลางการรู้ก็จะคิดก็จะคุยแล้วเขาก็จะเบิกจากไหนว่าเออใช่นะมันไม่ดีนะแบบเนี้ย
0: โดย
1: เราจะป้องกันได้ยังไง
0: เขาจะคิดของเขาเองเลย
1: เราไปสืบค้นหาความรู้สิว่าเราจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้ท้องหรือทำยังไงที่เราแบบไม่ต้องท้องเลยโดยไม่ต้องป้องกันเห็นไหมคะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติวิชาที่เขาต้องสอนเรื่องงานที่ทำอาชีพฮะที่ต้องลงมือทำ
1: การงานอาชีพ
0: กลุ่มการงานอาชีพเนี่ยจะเอาหลักพอเพียงไปใช้เนี่ยไปสอนทำไง
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะให้ทราบนะคะว่าคุณครูบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิด
0: บ
1: อกว่าพอต้องสอนเรื่องอยู่อย่างพอเพียงปุ๊บก็คือฝึกให้เด็กทำอาชีพ
0: เพื่อมีอาชีพติดตัวไปทำ
1: ใช่แต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อาชีพที่เด็กเขาจะไปทำเนี่ยนะคะหนึ่งมันสอดคล้องกับศักยภาพของเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมด้วยคือสามารถทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ได้จริงเกิดเป็นอาชีพที่มันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าขายของอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากขายอันนี้แหละแต่ไม่สนใจว่าตลาดเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรขัดกับหลักพอประมาณแล
0: ้
1: วเหตุผลใช่ไหมทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเห็นไหมฮะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาขึ้นมาเ
0: น
1: ื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการประกอบอาชีพแต่เป็นหลักคิดในการตัดสินใจเรื่องการประกอบอาชีพเขาตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
0: ใช่แน่ใจ
1: คุณครูมัธยมต้นนะคะเขาก็จะสอนเรื่องการประกอบอาชีพยกตัวอย่างว่ามีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งดังมากของคนไทยคือส้มตำพอส
0: ้
1: มตำปุ๊บ
0: แต่ว่ามันไปทั่วประเทศแล้ว
1: เอาคนใต้ทานส้มตำไหม
0: ด้วยครับ
1: ทานคนเหนือก็ทานนะถ้าเกิดว่าทำส้มตำได้เนี่ยรับรองว่าประกอบอาชีพได
0: ้
1: ขายที่ไหนก็ได้ครูก็บอกว่าอันนี้ทำส้มตำแต่คุณครูจริงๆแล้วต้องการฝึกให้เด็กคิดอย่างพอเพียง
0: ผ่านส้มตำ
1: ผ่านการสอนส้มตำการเรียนรู้เรื่องส้มตำนี่แหละทำอย่างไรนักเรียนในห้องมีประมาณสมมติ40คนใช่ไหมคะคุณครูก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะแบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ10คนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ประมาณ 7-8 อย่างใช่ไหมคะและมีกติกาด้วยว่าเมื่อตำส้มตำเสร็จทุกคนต้องกินให้หมดครบนั้นเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทานหมดคุณครูก็ถามว่าเมื่อกี้เราใช้หลักพอเพียงอะไรบ้างในการตำส้มตำเด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเหตุผลด้วยอย่างเช่นเหตุผลใส่อะไรก่อนอะไรหลังใช่ไหมคะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดจะมะเขือเทศไปก่อนไปยังไงคะ
0: เละ
1: เละก่อนกระเทียมแล้วพริกล่ะใส่ตอนไหน
0: ตอนแรกๆเลยฮะ
1: เพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องคิดเหตุผลทำไมต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้ก็จะเข้าใจอ๋อที่แม่ค้าเขาใส่ต้มตำเขาทำแบบนี้นี่เองแล้วการรับผิดชอบต่อกลุ่มเราชอบเผ็ดแต่รู้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่10เม็ดอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ฝึกความรับผิดชอบต่อกลุ่มแล้วสุดท้ายสอนอะไรรู้ไหมคะ
0: อะไร
1: ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องรับผลของกรรมนั้นคือเราตำส้มตำทุกคนต้องมีส่วนในการกินสอนว่าสังคมทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหา

0: เรา
1: แสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิชาอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นจากครูสามารถจะนำเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: ชี้ให้ผ่านวิชาผ่านเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
0: อาจารย์ขอสรุปง่ายๆว่ามี2ขั้นตอน1คุณครูเอาหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
1: ้ของส่วนครูเองนะ
0: ของส่วนครูเองหลังจากนั้นคุณครูก็คิดว่าในระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้นั้นคุณครูจะทำอย่างไรให้เด็กได้คิดพูดทำอย่างพอเพียง2ขั้นตอนค่ะง่าย
1: ๆดูถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนครูอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้างนะครับลองไปชมตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างของห้องเรียนแห่งความพอเพียงให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับ
2: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

0: ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
2: ดูจากตรงคางตรงท้อง
1: คางมันเป็นดูยังไง
2: สีแดง
1: เป็นสีแดงแล้วดูตรง
2: แล้วดูติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบ่อปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนหนูคอยจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
4: ชื่อต้นไม้นี่เราก็จะสอนให้เด็กๆเขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
0: เราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากควันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานคหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดไออันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี
5: ้ดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแล้วครับเอาไปทำแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปมันถูกไหมมีอะไรตรงไหนขั้นตอนไหนจะผิดพลาดไปยังไงหรือเปล่ามีวิธีให้ตรวจสอบไหมครับหรือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
6: อาจารย์อยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีถูกผิดแต่ถ้าเรายึดหลัก3หัว2เงื่อนไขเนี่ยเราจะผิดน้อยมากเพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทำอะไรก็ตามแต่เช่นอาจจะใช้สื่ออะไรดีจะใช้แหล่งเรียนรู้อะไรดีมันพอประมาณไห
5: ม
6: กับสภาพภูมิสังคมแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุผลที่เราทำแบบนี้ล่ะแล้วทำแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าเห็นไหมคะพอเราใช้หลักสามหัวในการคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะผิดน้อยมาก
5: ถ้าตอบตัวเองว่าได้แล้วใช่แล้วถูกต้อง
6: สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละไม่เห็นผลแล้วแหละมันจริงหรือเปล่า
5: แต่เหตุผลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบ
6: ใช่ไหมคะ
5: ผลประโยชน์ซ่อนนี้
6: จึงต้องมีคุณธรรมนำความรู
5: ้ครับ
6: คุณครูต้องยึดหลักคุณธรรมตลอดเวลา
5: ไม่มีอคติ
6: ข้อแรกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและอาชีพครู
5: ครับ
6: ค่ะ
5: โหชัดเจนมากนะ
6: ครับ
5: ก็คิดว่าถ้ามา3ห่วง2เงื่อนไขไม่น่าจะผิดทาง
6: ใช่ค่ะ
5: และน่าจะถูกต้องแต่ต้องชัดเจน
6: ด้วยใช่ค่ะ
5: ซื่อสัตย์กับตนเอง
6: ค่ะ
5: ครับฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกห้องเรียนครับห้องเรียนแห่งความพอเพียงมีหนังสือแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาครับเล่มไม่เนื้อหาไม่เยอะมากครับแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ทำไงครับอาจารย
6: ์ค่ะก็สามารถเขียนจดหมายมาขอได้นะคะโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

0: สัตว
1: ์มีเว็บไซต์ด้วย
0: คืออย่างนี้ค่ะในเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: คือ
0: www. ขอเติมตรงนี้นะคะ sufficiency economy เนี่ยนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
1: ู่
0: หัวท่านทรงแปลเองแต่หลายคนมักจะใช้ผิดเป็น self sufficiency ซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น sufficiency economy เนี่ยก็คือชื่อเว็บไซต์ของที่ทำงานของอาจารย์นี่นะคะ .org เนี่ยนะคะเข้ามาในนี้เรามีรายชื่อวิทยากรจิตอาสาเรามีรายชื่อสารสาพเพียงแบบอย่าง
1: ซึ่งเป็นครู
0: ใกล้เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นทั้งสน.สถานีเทพซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของท่านอาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่มีเพื่อนร่วมเดินทางกันนะคะ
1: ก็เชิญเลยครับหวังว่าเราจะเกิดสิ่งนี้กันมากๆแล้วไม่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณครูครอบครัวคุณครูสุดท้ายทั่วประเทศนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หวังเชิญสิ่งนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็อาจารย์อยากฝากเรื่องนึงนะคะ
1: เชิญครับ
0: พระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งครั้งนึงว่าพอเพียงต้องมีความสุขด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเรามาตั้งสติคิดกันแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรา
1: ครับ
0: การใช้ชีวิตพอเพียงไม่ยากเลยแต่เราต้องเริ่มทำด้วยความจริงใจแล้วก็จริงจังอาจารย์ว่าพวกเราก็จะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความสุขค่ะ
1: ครับโอ้จะน้อมนำมาไว้ด้วยนะฮะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ขอเชิญนะครับท่านที่มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและจัดห้องเรียนทำให้เป็นห้องเรียนความพอเพียงจริงๆครับและถ้าชมรายการ Teachers Talk ครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง 36K ยูแบนครับที่นั่นก็จะมีหลากหลายรายการให้ชมกันขอบคุณหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการครับดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับ Teachers Talk วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฉันเอง
1: การศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟก็เริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์นะคะในภาพลักษณ์ที่แท้จริงมีกายที่เราเห็นได้นะแต่เรามีจิตแล้วก็เรามีจิตวิญญาณการศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้ดีนะคะโดยเฉพาะเราพยายามรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเอาไว้ที่ตัวเด็กหรือที่เรียกว่าเลี้ยงเด็กยังไงให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดนะนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนเราจะเห็นว่าอ้อในสภาพที่อบอุ่นนะคะบ้านหลังหนึ่งมีคุณครูเป็นแม่นะคะเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลอาจจะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะซึ่งก็เหมือนพี่ป้าน้าอาเข้ามานะเมื่อพี่เนี่ยเห็นคุณครูดูแลเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยนะตัวเขาเองเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนพี่ที่ดีกับน้องด้วยนะคะน้องจะดูพี่เพราะพี่เป็นแบบที่ดี
2: ในแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนคละกันตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3จะมีการตั้งชื่อด้วยคำที่มีความหมายดีงามเช่นห้องอดทนห้องความดีห้องความรักและห้องเบิกบานเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูที่เป็นเสมือนคุณแม่เป็นต้นแบบสำคัญ
3: หัวใจสำคัญในการเป็นครูในแนววอร์ดเด็กเขาจะเรียนแบบครูบางทีเราทำอะไรโดยไม่รู้ตัวท่าเดินหรือว่าการพูดการจาเด็กเขาจะเห็นแล้วก็จะซึมเขาเรียกว่าเด็กเล็กคือเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เข้ามาในตัวโดยไม่กั้นกรองครูก็เหมือนเป็นประตูนึงที่เป็นสื่อจากโลกข้างนอกอะค่ะมาสู่ตัวเด็กคือเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติมันต้องมีจังหวะค่ะแล้วก็มี respect คือมีความเคารพต่อการและการต่อธรรมชาติเวลาเราขอบคุณอาหารก็คือเราจะบอกว่าขอบคุณนะธรรมชาติที่คือให้เราได้มีกินแล้วเราก็จะกินให้หมดให้ทราบถึงคุณค่าของอาหารของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: อบคุณค่ะ
1: แต่เล็กจนโตโอเฝ้าถนอมเก็บอดเก็บออมไม่ยอมบ่นเลยลูกรักจะเป็นเด็กดีให้ชื่นเชยแทนคุณท่านเอ่ยที่เคยเลี้ยงมากราบคุณพ่อกราบคุณแม่
2: คุณครูนี่นะคะจะอยู่กับเด็กทั้งวันเราจะเห็นว่าคุณครูเขาเรียงร้อยกิจกรรมเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบที่เรียกว่าเป็นจังหวะสอดคล้องกับลมหายใจเช่นเรามีลมหายใจที่เข้านะคะแล้วมีลมหายใจที่ออกถ้ามองดูจังหวะชีวิตในหนึ่งวันเนี่ยในช่วงเช้านี่คือเข้าช่วงสายนี่ออกไปวิ่งเล่นกลับมาเข้าอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะ

0: แล้วก็จะจบอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงมันจะเหมือนกับว่าเราได้จับมือนะฮะเชื่อมโยงนะกิจกรรมเหล่านี้เรียงร้อยไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเท่ากับว่าคุณครูนะฮะได้จัดกิจกรรมเสมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินคนนึงเลย
1: กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นจะเริ่มจากการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอย่างเต็มที่ด้วยการเล่นอิสระกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติต่อด้วยการทานอาหารว่างที่เด็กโตจะต้องช่วยคุณครูจัดเตรียมและดูแลน้องๆจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวงกลมที่คุณครูจะนำเด็กๆสวดมนต์

0: ความดี
1: เรียนรู้ผ่านการร้องเพลงประกอบท่าทางหรือเล่านิทานก่อนจะนำเด็กๆออกไปเล่นที่สนามหญ้าเพื่อใช้พลังร่างกายอย่างเต็มที่แล้วจึงกลับมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับคุณครูเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
2: พื้นฐานวิชาต่างๆมันจะซ่อนอยู่นะคะในสิ่งที่เราจัดเอาไว้นี่แหละเช่นถ้าเรามองเห็นว่าเด็กกำลังเล่นอยู่เป็นเล่นฟรีเพลย์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นการใช้พลังจินตนาการใช้พลังสมองส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าอ๋อเด็กมีเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กมีเรื่องระบบของเซตเลยนะว่าอาหารชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีช้อนและซ่อมจานและถ้วยนะคะสำหรับใส่น้ำแกงมีผ้ารองจานสำหรับทุกคนนะคะรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดเรียบร้อยเนียบแล้วไปล้างซักผ้าตากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ออกไปหมักปุ๋ยกับคุณครูเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยกับคุณครูก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติน
1: อกจากการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยกิจกรรมเชิงศิลปะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นการวาดภาพระบายสีการร้อยดอกไม้การทำงานหัตถกรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้คุณครูจะวางแผนให้เด็กเป็นผู้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการทำซ้ำๆด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะไม่เข้าไปชักจูงหรือแทรกแซงเด็กในระหว่างการทำกิจกรรม
2: รูปแบบแบบนี้ค่ะเราวางไว้เป็นปีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นการซ้ำเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาสากลเรียกว่า repetition เนี่ยคือการซ้ำการซ้ำเนี่ยทุกครั้งที่ซ้ำแต่กิจกรรมนะฮะที่มองเห็นในรายละเอียดนี่นะเด็กทำต่างกันนะอย่างเช่นเขาร้อยดอกไม้ในวันที่ร้อยดอกไม้แต่ในรายละเอียดที่เขาร้อยเนี่ยเขาร้อยได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแบบทุกครั้งแต่เขาซ้ำเพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันทำได้แล้วแต่ในการซ้ำเดิมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นซ้ำนี่แหละค่ะเป็นการซ้ำที่สดจริงๆเพราะว่าเขารู้แล้วมันตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งเหมือนพบปะกันใหม่ทุกครั้งนั้นเด็กต้องการความซ้ำที่เขารู้สึกว่าเขารู้แล้วเขามั่นคงกับมันแล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ฉันรู้เดิมนั่นแหละนี่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่านิทานนิทานเนี่ยนอกจากคุณครูจะมีความสามารถในการเล่าเองแล้วเนี่ยเราต้องมีละครหุ่นก็คุณแม่ก็จะเข้ามามีบทบาทตรงเนี้ยเราทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาฝึกซ้อมนะในการฝึกซ้อมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นชุมชนทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ทำเรื่องเทศกาลสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราก็นะเรียนรู้กันนะฮะเหมือนกับว่าเราเป็นชุมชนเป็นบ้านเดียวกัน

0: ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขและในวันหนึ่งดวงดาวก็ปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้าร
1: ู้สึกดีค่ะลูกก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็มีกลุ่มแม่พอมีอะไรเราได้ปรึกษากันแล้วลูกของกลุ่มแม่ที่มาจอยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเจอกันบ่อยขึ้น
2: วันนี้มาเล่านิทานเหมือนอึ้งไปเลยเฮ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่อยู่กับเขาทุกวันนี้มีเล่านิทานนะจะดีใจมากวันนี้แม่มาเล่านิทานเล่าให้เพื่อนหนูฟังด้วยนะ
0: เออไม่มาไม่ได้แล้วต้องมามีทูตสวรรค์องค์น้อยๆปรากฏกายขึ้นด้วยและกุมารน้อยนี้จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
3: ถ้าสังเกตไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่มีหน้านะคะมีคนถามหลายคนว่าแม่อยากเติมหน้าเติมตาจังเลยแต่ความจริงถ้าเรานึกถึงใจเด็กนะคะเด็กเขาเติมหน้าเติมตาไปในใจเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเด่นชัดมากเกินไปเหลือเนื้อที่ไว้ให้เด็กเนี่ยเขาได้จินตนาการบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ครูบาลดอบก็ต้องรู้จักประมาณว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วสำหรับเด็กนะคะขอเหลือที่ไว้ให้เขาคิดเองบ้างเหลือที่ไว้ให้เขาจินตนาการใส่ไปเองบ้าง
0: และในคืนนั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทารกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้มีความสุข
3: ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณครูจะพยายามทำให้เป็นศิลปะให้ละเอียดอ่อนเราหวังว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มีความงามเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความงามแล้วเกิดความเข้าใจมองเห็นหรือยังคะว่าในการศึกษาแบบนี้เนี่ยพยายามทำอย่างมากเลยเพื่อให้มนุษย์สมดุลเพื่อให้สมดุลที่การลงมือทำเพื่อให้สมดุลที่ความรู้สึกความงามความละเอียดเพื่อให้สมดุลที่สำนึกความเข้าใจการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม

0: เวลาที่เราเห็นเด็กที่จากเมื่อก่อนเขาทำไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละคนอ่ะมีบางคนก็วิ่งเขาร้องไห้กว่าจะมาถึงหน้าห้องเรียนได้เนี่ยโอ้โหทั้งครูทั้งพ่อแม่จับดึงลากอะไรแล้วก็ร้องไห้ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้วิ่งมาเข้าห้องเรียนวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาก่อนพ่อแม่คือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเราเห็นเด็กเขามีความสุขขึ้นเราก็มีความสุขอะค่ะแล้วก็ดีใจในวงกลมทุกๆวันก็อยากจะเวลาเขาเชิญเทียนก็อยากจะให้เขาอะมอบความสุขหรือความรักที่เขามีเล็กๆอะส่งต่อไปให้คนอื่นๆและทุกๆคนเด็กมาโรงเรียนมีความสุขกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆหัวเราะเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มเห็นเด็กๆร้องเพลงที่ร้องมาจากโรงเรียนเราคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะค่ะมันสามารถส่งต่อและแผ่ขยายไปได้อีกไกลอะค่ะ
1: ครูในการศึกษาวอลดอร์ฟค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะพาเด็กไปให้ถึงเรื่องของความดีและความงามถ้าพูดเป็นภาษาสากลก็อาจจะบอกว่ามีทั้งกู๊ดแล้วก็บิวตี้เพราะนั้นครูเองเนี่ยก็จะมีสำนึกอยู่ที่ว่าครูเป็นผู้

ที่ทำให้เด็กเห็นชัดนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีความดีและมีความงามนั้นครูก็ต้องนำสองสิ่งเนี่ยค่ะให้ไปให้ถึงในกิจกรรมต่างๆเรียงร้อยไปทั้งวันใน1วัน1สัปดาห์แล้วก็1ปีเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในตัวเด็กๆของเราว่าโอ้เขาเป็นคนที่อย่างน้อยก็เขาคิดถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะนะคะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขาจะลงข้างดีไว้ก่อนไม่ใช่ตำหนิใครมากเขาจะมองว่าโอ้โลกนี้มีความงามอะไรๆที่อยู่ในรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้งามและจะทำให้งามมากกว่านะคะนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าลูกของเราเนี่ยคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปศึกษาต่อนะฮะในระดับวัยเรียนได้

คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพี่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรงสองแรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับ

เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรงสองแรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี mg คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่า

บอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมา
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการ

เดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะ

ในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่คือชาย2คนที่จะพาพวกเราออกไปบวกลบคูณหารความสนุกกับโจทย์เลขใหม่ๆในแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบนอกตำรา
1: เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม
2: ้ครับ
1: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
2: ้ครับเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้าง
3: ชัดเจน
2: รูปหกเหลี่ยมนี
3: ้
2: มีพื้นที่กี่ตารางเมตรคณิตศาสตร์เนี่ยส

0: อดอยู่ในธรรมชาติ
1: ลองตรวจสอบครับ
2: ขออนุญาตนะครับหนึ่งโดนแน่พี่บนอาชี
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่านะ
2: อาจารย์ท่านดูเหมือนแล้ว
3: ว่าม
2: ีตัวอย่างไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
0: คุณจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ

0: ขอโทษครับ
1: เฮ้ย
2: อ้าว
1: อาจารย
2: ์ด้วย
1: โ
2: อ้โหหาตั้งนาน
1: นัดกันว่าผมนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว
2: มาแน่นอนไม่มาไม่ได
1: ้กำลังสนุกเลยว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
2: ครับวันนี้อ
1: าจารย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์นัดผมที่นี่ครับ
2: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มองรอบๆตัวเราครับคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
1: ช่วงรออาจารย์ผมไปเจอตรงนู้นครับอาจารย์ครับอย่าเสียเวลาครับอาจารย
2: ์
1: ปล่อยไปตรงนี้ครับเดี๋ยวให้พนักงานมาเก็บไป
2: งั้นเราไปดูกันเถอะ
1: นี่ดีกว่ามาครับมาแล้วครับอาจารย์เร็วๆครับ
2: ไหนครับมีอะไรครับ
1: หยุดครับอาจารย์ถึงแล้วครับนี่แผนกสังคพันธ
2: ์ครับผมมีอะไร
1: นี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาครับ
2: ไหนครับ
1: เป็นครับผมฉลาดไหมครับนี่นะครับสังเกตว่าสังคพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้อาตมาโอ้ยไม่ใช่พระสังฆพันธ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้นี่นะว่าทั้งหมดเท่าไหร่คือบวกเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ให้นักเรียนมาดูๆแล้วเปิดเฉลยว่าถูกไม่ถูก
2: ครับ
1: คิดเลขเร็วโจทย์บวกโจทย์บวกอันนี้โจทย์บวกดีไหมครับนอกจากโจทย์บวกแล้วยังมีโจทย์คูณ
2: ครับ
1: อาจารย์อยากดูไหมครับอาจารย์
2: ตามครับอยากดูครับ
1: โจทย์คูณ
2: ไหน
1: หยุดครับอาจารย์ครับหยุดเลยครับนี่
2: คร
1: ับ
2: ตรงนี้ครับ
1: นี่คือโจทย์คูณเห็นไหมครับคูณชัดๆ2คูณ8 2คูณ12 2คูณ15เอาอันไหนดีครับอาจารย
2: ์เอาอันนี้แล้วกัน
1: 2คูณ12นะครับอาจารย์ครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 24
1: จะต้องมีเทียนทั้งหมด24แท่ง
2: ถูกครับน่าจะใช
1: ่1 2 3ตะแนวมีอยู่2ทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยทำไมเอ่ย
2: ผมรู้แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น
1: ความ
2: ยาวแน่เลย
1: ผมว่าเราจะทายถูกไม่น่าเลยเซ็งเลยอารมณ์เสีย
2: ง่ายประมาณนี้ใครๆก็น่าจะทายถูก
1: แต่นอกจากนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: เราสามารถใช้เทียนเล่มที่มันยาว12นิ้วอย่างเงี้ย
2: เอาไปทำอะไรคร
1: ับ ไปทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวผมนึกก่อนเราสามารถที่จะทำสเกลให้มันเหมือนไม้บรรทัดได้ไหมครับ
1: ทำได้สิครับ
2: ได้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้
2: 12ครึ่งหนึ่งก็6เพราะนั้นครึ่งหนึ่งนี้เราจะหายังไงครับอุปกรณ์ใกล้ตัว
1: ยังไงครับอาจารย์
2: นี่นะฮะถ้าสมมติเรารู้ความยาวตรงนี
1: ้ครับ
2: เราพับครึ่งความยาวเป็นไงครับ
1: ครึ่งหนึ่ง
2: หดไปเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้ยา
2: คิดว่า
1: ผมทำ
2: ครับผมครับผมดู
1: เขาอยากฉลาดบ้างนี่คือความยาวทั้งหมด
2: นะ
1: 12นิ้ว1ไม้บรรทัดพอดี
2: ต้องเพราะฉะนั้น
1: เราก็รับนับอันนี้นี
2: ่ครับ
1: ครึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับ
2: ก็จะต้องเท่ากับ6
1: 6นะครับเท่ากับ6
2: 6นะ6ครับ
1: 6นะครับหลังจากนั้นเราสามารถโอ้
2: ทีนี้ก็ได้อีก
1: ครึ่งๆๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่โอ้ฉลาดมาก
1: ทีนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ
2: 3
1: 3ปึ๊บทำเป็น3ส่วน
2: อ้าวทำเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้น
1: ประมาณนี
2: ้ความยาวที่ได้ตรงนี้มัน
1: ก็คือ
2: กี่นิ้วครับ
1: 1นิ้วครับ
2: ท้องเพราะนั้นเราก็นำมาทำสเกลได้
1: ทีนี้ก็ว่าตัวนึง
2: อ่ะแต่งนี้นะช่วยกันนะครับช่วยกัน1 2 3
1: 4
2: 5
1: 6
2: ครับตรงนี้
1: 6แล้วอ่ะ
2: 7 810 11
1: และตรงนี้12
2: 12เห็นมั้ย
1: นี่คือ1ไม้บรรทัดนอกจากนั้นผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนคุณครูเราสามารถใช้แทนไม้บรรทัดได้ถ้าเกิดเราในกรณีไม่มีไม้บรรทัด
2: ครับ
1: ไปวัดนู่นไปวัดนี่ได้เดี๋ยวผมมานะครับ

0: นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกครับอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเป็นเทียนอยู่บุ้ยดูนี่ครับ
0: อะไรครับ
1: เทียนครับคราวนี้มาเยอะเลยนี่ดูครับนี่เป็นรูปอะไรครับนี
0: ่เป็นรูปคางหมู
1: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
0: ใช่สี่เหลี่ยมคางหม
1: ูแล้วมีกี่แท่งครับบุ้ยลองนับบุ้ยลอง
0: นับเร็วๆได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: 9 10โอ้โหบุ้ย
0: 11 12 13 14 15
1: มันมีวิธีหลายๆแบบเช่นผมยก
0: เร็วกว่าอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์นี่เราอาจจะนับแบบนี้ก็ได้ทีละแถวนี่เห็นไหมทั้งแถวนี
0: ้
1: 1 2 3 4 5
0: 6
1: เพราะนั้นแถวที่2จะมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องมีเท่ากัน
0: 6ครับ
1: แล้วมี6 6 2เป็น12ละแถวที่3
0: อ๋องั้นเราก็วาดแถวอย่างเดียวว
1: าดแถวอย่างเดียวมีกี่แถวก็1 2 3 4 5 6
0: 6แถว
1: 6เป็น
0: 6 36ครับ
1: 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0: 51
1: 51
0: ไม่จริงนะเนี่ยอาจารย์เด
1: ี๋
0: ยวผมเรียกเพิ่มนิดนึงครับ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12
0: 70 89 50
1: 51ยิงด้วยเห็นไหมแต่น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่บวยนับก็ยังใช้อีกแทนที่เราจะนับเป็นแถวตามแนวทแยงเราอาจจะนับ
0: อาจารย์ครับมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันได้ดี
1: ได้ได้ได้งั้นเราเอาอันใหม่มาเอาอันใหม่มาเอาอันใหม่มาอันนี้เป็นไงบวยเห็นอะไรครับ
0: สามเหลี่ยมครับขออนุญาตว่านะอาจารย
1: ์
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งละ
1: หนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่ากับสามเหลี่ยมรูปน
0: ี้ใช่และอันนี้ใหญ่สุด
1: และอันนี้ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองนับอันนี้แล้วก็คูณ2
0: คูณ2แล้วก็นับอันนี้อีกทีนึง
1: ใช
0: ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15นี่30ละ
1: ถูกต้อง
0: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 34 45 46 47 48 49 5051อีกแล้ว
1: ไหนแต่
0: ครับอาจารย์
1: แต่อีกเพราะเมื่อกี้ที่บุ้ยนะบุ้ยลองสังเกตดูนี่นะครับนี่ๆๆอันนี้ดูแถวล่างสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ11แล้วแถวต่อไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร
0: ่ก็น้อยกว่าหรือมากกว่า
1: น่าจะ9เราลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: พอเรียงกันอย่างนี
1: ้ตรงนี้11
0: นี่10 9 9 8 7 6
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วเทียนตรงนี้นะเราก็เอา6บวก7บวก8บวก9บวก10บวก11ก็สามารถที่หาคำตอบได้อ
0: าจารย์ครับประธานก็ขออีกทีครับเฮ้ยทำไมเรามีความสุขกับการที่คำนวณเลขตรงครับอาจารย์เลขหรือว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเลยสอนลูกก็ง่ายอ่ะจริงๆเอามาสอนลูก
1: มันจะสนุกก็แต่เมื่อเราพยายามที่จะหาหลายๆวิธีในการหาคำตอบเมื่อกี้ถ้าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนับ51แล้วเราหยุดวางแล้วเราไปทำอย่างอื
0: ่
1: น
0: ใช่แล้วดูไม่ใช่บางคนด
1: ูสมองก็ไม่ได้ฝึกการคิดใช่ไหมครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็คิดได้หลายๆแบบ
0: และอย่างชีวิตประจำวันเราสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ในการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้เยอะแยะมากมายเลยบุ้ยลองดูนั่นเขากำลังจัดสินค้ากันอยู
0: ่พนักงานเหล่านี้ทำไมครับ
1: เขาต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยครับในการที่จะวางแผนว่าจะวางสินค้ากี่ชนิดแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่เท่าไหร่เขาต้องวางแผนทั้งหมดเลย
0: พวกของมันจะเยอะมากประหยัดเวลาโดยการใช้คณิตศาสตร์ช่วยได้
1: ถูกต้องทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
3: ด้วยระบบของที่นี่เราจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการนะคะเราก็จะต้องมีเรื่องของการจัดเรียงสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านในเรื่องของการจัดเก็บและการวางสินค้าที่จะขายหน้าร้านการจัดการหรือการจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกับคณิตศาสตร์ได้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเราต้องคิดก่อนว่าสินค้าชนิดเนี้ยรอบส่งอะไรกี่วันมีรอบสั่งรอบส่งยังไงแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะสั่งได้อย่างถ้าลูกค้าซื้อสินค้าชนิดเนี้ยซื้อวันละ100เราก็ต้องดูว่าวันละ100เนี่ยถ้าคำนวณไปจนถึงวันศุกร์มันก็คือเท่าไหร่ก็คือมัน500แล้วก็จะสั่งเป็น600เป็น700เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันสามารถวางเรียงหน้าร้านได้เต็ม
0: อาจารย์ครับอาจารย์ ช่วยผมมาซื้อน้ำดื่มไหมครับ
1: จริงๆแล้วเราอยากจะไปดูว่าถ้าเราเห็นกองน้ำดื่มแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคำถามอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่เห็นประโยชน
0: ์อะไรครับ
1: คนเรานี่ดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว
0: 8แก้วครับ
1: ถึงจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะซื้อน้ำไปกลับบ้านเนี่ยสัปดาห์ละกี่ถังดีนะ ถึงจะเพียงพอแก้วหนึ่งเนี่ยมันสักแค่ไหนถ้าเทียบกับนี้เรามีตัวช่วยไหม
0: ที่อาจารย์ให้เตรียมไว
1: ้ใช่ไหนมาดูซิน
0: ี่ครับตัวช่วยอาจารย์ให้ผมหยิบมาผมนึกว่าอาจารย์จะบำรุงสุขภาพ
1: ไม่นี่ครับดูนี่น่าจะผมคิดว่าถ้าเทลงใส่แก้วนี่น่าจะสัก1แก้วนะบ๊วยว่าไง
0: แสดงว่าอันนี้แทนลักษณะของแก้วภาชนะของแก้วที่บ้าน
1: ใช่ที่เรามาดูความจุหรือว่าปริมาตรตรงน
0: ี้
1: เขาเขียนว่า200มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1แก้วของเราก็
0: 200
1: มิลลิลิตรแล้ววันหนึ่งต้องกิน
0: 8
1: แก้ว
0: 1,600
1: ก็คือ 1.6 ลิตรต่อ1คน1สัปดาห์เนี่ย1คนจะต้องดื่มน้ำ
0: 1.6 คูณ7
1: ก็ 1.6 คูณ7
0: ก็ได้จำนวน1คนเสร็จแล้ว1คนเสร็จแล้วบ้านสมาชิกมีทั้งหมดกี่คน
1: 4คนอีกก็คูณไปอีก
0: หูง่ายอ่ะ
1: เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสัปดาห์นี้เราควรจะซื้อน้ำ
0: ไม่ใช้เงินเกินตัวด้วยซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: ถูกต้อง

0: ื้องหลังของพนักงานที่ทำงานอยู่นะจะเห็นว่ามีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สังเกตดูนะครับในช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพนักงานก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ช่วงไหนที่มีคนเยอะก็อาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นเขาอาจจะต้องมีการจัดระบบนะในการจ้างว่าช่วงไหนจะต้องมีกี่คน
1: คำนวณได้อีก
0: อันนี้แหละอันนี้แหละเป็นการวางแผนนะครับ
1: และอย่างสมมุติถ้าเกิดผมจะซื้อสินค้าปุ๊บสมมุติซื้อเร็วหยิบจับปุ๊บ
0: อันนี้ดูน่าสนใจ
1: ช็อกโกจุ๊บ
0: เมาเลย
1: เงี้ยครับอมยิ้ม
0: เมาเลย
1: เมาเลยปุ๊บ
0: สักกี่บาท
1: ก็อันละ5บาท
0: อันละ5บาทแล้วมันกี่อันน่ะเนี่ย1 2โอ้
1: แล้วสมมุติสับปะรดหน้าแบบสับปะรดได้มั้ยครับ
0: เอาก็น่าจะได้แต่วิธีกว่านั้นก็คือนับแต่ละแถวแล้วดูว่ามันมีกี่แถวแล้วก็เราก็คูณกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันนั้นชั้นต่อไปก็ต้องมี12 12 12 12
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โห
1: 120
0: โอ้โหเห็นมั้ยฮะ
1: 120คูณ5เร็วด้วยอ่ะ
0: รู้เลยว่าอันนี้รวมแล้วราคากี่บาทเห็นมั้ยฮะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขนะครับอาจารย์รู้เลยว่าคณิตศาสตร์มันสนุกจริงๆครับเป็นแค่ตัวอย่างใช่มั้ยครับอาจารย์
0: เป็นแค่ตัวอย่างครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ในหลายๆที่มีหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนครูนะครับว่าเพื่อนครูมีมุมมองอะไรบ้างหรือว่ามีเทคนิคอาจจะดีกว่าพวกเรา2คนก็ได้นะครับก็สามารถร่วมแชร์หรือว่าร่วมเสนอความคิดเห็นได้นะครับวิธีการสอนเคล็ดลับอะไรสนุกๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองหลังจากที่อยู่กับอาจารย์นะครับทำให้เรารู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆนะครับอาจารย์คราวหน้าเราไปหมุนที่ไหนดีครับ
0: โอ้เราไปได้หลายที่เราอาจจะไปวัดหรือไปตลาดสดไปสถานที่
1: หรือว่าไปที่มัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A-B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C

เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับ
และสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: น้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสีย

0: หายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลและในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: สวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
7: ใช่แล้ว
8: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: huh?
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งนึงที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเอง เนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวม

ันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วย

เทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: และมีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เมื่อวานนี้เราปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิที่ทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนเพื่อเด็กมีวิชาอิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนแบบนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ใครติดราคาคะเนี่ยนี่ใครติดราคาคนนั้นติดเหรอ
4: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาเพราะหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนไซน์คอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชานี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าแล้วก็โอเคแล้วก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
5: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนอะได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่า คุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
4: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้คาเฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนคาเฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้เทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเออเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้เผานอกสถานที่ด้วยนะมีการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่อีกทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินเพราะงั้นเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
4: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่แล้วพวกนี้เด็กสามารถทำเองได
5: ้ยังบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยค่ะก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงนะหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้
4: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนกันอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ยหนึ่งอันที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่าง จะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมาน้อยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงยิงจะเห็นใช่ว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
1: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้จะทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงเสร็จแล้ว1พอทำได้1พอแล้วนะต่อไปพอที่2
4: อันนี้ต้องเข้าใจว่าหนึ่งพ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าไงหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
5: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่อค่ะพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
3: คือที่โครงการพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
0: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: ที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สถิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณศาสตร์สนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วนี่เขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีกหนึ่งภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
0: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กคนนี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเท่าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วอ่ะกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ตได้ไหม
4: เข้าเน็ตได้
3: แต่ละ
4: น
3: ิสัยอะไรได
4: ้ก็ใส่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่สังเกตนะคะไม่ได้ใส่
3: สังเกตเมื่อกี้ไม่ใส่สังเกตมันก็ไม่เข้า
2: อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วทอมก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะเราก็จะบอกคนใช้บริการน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขา ไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บักหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรนะครับคือเขาพูดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมข้าพเจ้าก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเขามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องต่อคนใช่ไหมครับข้าพเจ้าก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอ่ะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยคนเราเกิดมามันต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าทำงานให้พี่ตอนนั้นเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถาม

0: ผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมก็จะอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยเพราะกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้คือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการได
0: ้น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมุติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิก็จะเสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็ไปเล่นกับเด็กแพรทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการวิทยานิพนธ์ของแพรคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพรเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพรจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพรก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบแพรก็จะไปถามเขาว่าไม่เป็นไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สำหรับผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเงี้ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้ามาอยู่สังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าที่สมมติเจ้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์เขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
2: คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บานหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ย

0: แล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าเออลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
1: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: ระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อยากกันนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านครับ
2: สอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
3: ์อยากได้วิทยาการใหม่ๆในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการกับการเรียนรู้ของเราบ้าง
4: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
5: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็ก

0: บางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโหตีสองตีสาม
1: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
2: ไปเร็วพะครูว่า
1: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
3: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นไปคุยไปแชท
2: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
0: ใช
2: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้เออแต่นี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเลอะเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ตัวหนึ่งนะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยนี่สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้านึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

ครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้เท่า

0: เข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมพละต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แบบเป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 นะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS ภูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีอยู่จุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่มั้ยครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื่นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลือกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาด

0: นั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ slash note slash คุณครูสุทัศน์โน้ตอะไรนะครับ
1: 8701ครับ
0: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปึ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียน

อันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซส์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถมุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลา

โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: ตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหื้ย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระ

0: ากรุณาธิคุณเหลือเกิน
1: จริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
2: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
2: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์
2: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราชัดด้วยสิ
2: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได
3: ้นี่ไม่อาชิว
2: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโหนี่มัน
3: อะไรน่ะ
2: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติ
3: เฮ้ย
2: โอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: สมัยสุโขทัย
5: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: sit down please
1: thank you teacher
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะนะคะสอนได้1เทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ๊ยไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
2: หนูมาลีคร
0: ับ หนูมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
1: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีเตรน
1: ไ
0: ม่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเอาเตรียมตัวนะ one two three Mary had
2: a little lamb little lamb
0: little lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยแล้วเดินขอนอ่ะออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
3: Mary had a little lamb
0: เอาลุยค่ะ
4: little lamb Mary had a little lamb
0: โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแลมเป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟยากไหม
5: ไม่ยาก
0: แม่

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรนักเรียนเอาแค่หรือเป็ดอ่ะเอาดักดัก
2: เอาครับเอาลูกวัวเอาอะไร
3: เขาก็อยากเอาครับ
2: ใครอยากเอาครับตื่น
4: เออไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นหนีเรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
5: แม่หาป้าดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังด

0: างคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ติดเท่าไรบ้างคะมีนะ Mary have a little lamb นะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ Mary had a little

ิธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะคะรายการของเราคือรายการ Academy Fantasia นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าการแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็นท

0: ขาบอกเลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ครับ
1: เลือกชิงมาแล้วชิงมันคือตัวอะไรอะคะ
0: ลูกไก่
2: ถ้าครั้งต่อไปก็ขอให้เล่น

0: ได้สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: เฮนก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำหลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มี

0: ที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animal จากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this is อะไรหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไร craft จากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ Are you okay?
1: Okay.
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะไลฟ์ไลฟ์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้การตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ
2: This is a sheep. Its baby is a lamb.

0: ในการเรียนการสอน Present Continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเข้าจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเพรสเซนต์ตัวนี้นะโดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดเห็นไหมเอ่ยให้เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
1: Man
0: โอเคซัพพอร์ตสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนเนี้ยอายุเท่าไหร่โดยคำถามที่ถามว่า How old is this man โอเคติ้ง I am touching his mouth okay ไหม Listen I'm thinking Don't speak okay. I'm touching his mouth I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย

0: ียบเลย The one who has letter B first in his name in her names ใครมีชื่อเป็นตัว B โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he
1: 16
0: Sure 16
2: Yes
0: 16เท่าไหร่
2: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่ง
2: เอา4 บวก 5 บวก 7
0: อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไร
2: คิ
0: ดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
1: กำล
0: ังทำเก่งมากวันจะเข้าสู่บทเรียน pattern ของเราคือ present เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verb นะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
2: sing
0: repeat
2: sing
0: ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
2: singing
0: ying on ying ying on ying เสียง end ท้าย ying not ying singing not singing not singer no singer โอเคนะคะ singing ลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะVery good เก่งมากโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปร
3: า
0: ง
3: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess Love is a red dot I don't know where to go Can't do it alone I'm trying And I don't know why
0: โอเคตัวนี้อะไรเนี่ยเชฟ
2: No, Chef
0: what Okay very good look at look at you do for your friend okay ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
2: คนหนวด
0: คนหนวดโอเคไก่ไปดูสังเกตนะสังเกตให้ดีนะประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
4: เป็นสังเกตรูปประโยคที่เขาพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
2: ต้อง
4: ไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม
4: ่ต้องไม่ตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม่ต้อง
4: เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
2: ได
4: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันeat ต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม่
4: เติมอะไรไหมลูก
2: ไม่
4: ต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
2: ได้
4: เราอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
2: ต้อง
4: ตัดอะไรออกลูก
2: ต
4: ั
2: ด
4: e ออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
2: ไม่ได
4: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัด e ออกแล้วเติม
2: ing
4: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
1: running
4: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบน้อยตอบลูก
1: เบิ้ลเอ็น
4: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
1: เพราะมันเป็นคำสั้น
4: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running
5: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
0: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matchingเราอธิบายลักษณะเก่งเสร็จแล้วก็ให้เขาทำ
4: ทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยวเซปเปอเรตเป็น

0: 2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็แมทแมทแมทชิ่งแอนด์เดนเมคเดอะเซนเทนโอเค I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking โอเคเข้าใจไหมคะ
1: ใจ
0: นะแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ลงกติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปพอเขาวิ่งเข้าหากันก็แหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจับคู่เขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
2: Show you to your friend
1: He is running
0: โอเค yes okay he is running ผมให้เลือกหน่อยใครได้อีกยกมือโอเคมิม come on please
1: he is eating sandwich at the moment
0: มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยตอนเมื่อกี้นี้ในเกม matching เราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในการเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี้
2: เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
2: One card for you One card for you One card for you You want You wantCard for you, one card for you. ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคโอเค Who got Wendy? Wendy. โอเค What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
2: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
1: No.
2: No. Okay. You like number of Wendy? ฟ้าหาบ้านหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John? Okay. What is
1: John?
2: John อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing จอห์นอะไรคะ What is
4: John doing
2: โอเคใครก็จอห์นต้องถามก่อนว่าใครก็จอห์น Only one โอเคก่อน Only one ก่อนตอบ
3: John is playing volleyball with his girlfriend
2: โอเค you come on please and write the name here
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือก

0: เกมบิงโกเข้ามา
1: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซ็นทรัลนิยามที่เราทำมาถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนซ์เท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกก่อนเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอโครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหม
2: เด็กสตาร์ท
1: โอเค
2: she is thinking now
1: and then you
2: they are studying at this moment
1: โอเคมีทางด้วย
2: playing
1: a bingo game now
2: she is drinking
0: a glass of water โอเค
2: studying
0: at the moment studying kicking dancing
2: I am bingo
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: Present continuous tense เป็นหนึ่งในหลายๆ tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Okay good afternoon How are you today Okay thank youOkay today นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นนะคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดได้เอ่ยโอเคลองดูนะคะว่าไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
2: man
0: โอเคเอาดัดสินให้แน่นอนเอา man หรือ woman ลักษณะแบบนี้อ้าว man โอเคsupportสมมุติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อน hand up ทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณครูมีตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็น number ใช่ไหมคะโอเค look at I am

0: touching his elbow. I am touching his elbow. Score is?
1: One.
0: Okay, one. Thinking. And then, I am touching his what?
1: Ear.
0: His ear. The score is?
1: Three.
0: How old is he? How old is he? เอามาทำไมกัน เอามา plus กัน เอามา plus กัน How old is he?
1: Four.
0: Very good. Four. Understand?
1: Yes.
0: Okay. ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่อ โอเคค่ะ โอเค I am touching his mouth.Okay, listen and thinking. Don't speak. Okay. I'm touching his mouth. I am touching his nose. I am touching his nose. I am pointing his neck. I am pointing his neck. How old is he? เพียบเลย เพียบเลย The one who has letter B first in his name, in her name. ใครมีชื่อเป็นตัว B? โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
2: 16
0: Sure? 16?
1: Yes
0: 16เท่าไหร
1: ่16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่งเจ็ด4 4 plus 5 and 7 okay again one more okay one more okay again I am touching his hair the number only one นะ not all I am touching his hair I am touching his nose againAnd I am touching his eye. How old is he? Oh, เพียบเลย เพียบเลย I want the boy. I want some boy. Who? เมื่อกี้นี้ the girl is B also. The boy มี B ไหม มีไหม ไหนเส้นต้นก็ B. Oh, bomb also. Okay. How old is he?
2: 14.
0: ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหมNo. 14ไหม
1: Yes.
0: Okay. 14. Okay. อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไรคิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไร
3: กำลังทำ
0: เก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งเดี๋ยวเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
1: sing
0: repeat sing ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
1: Sing.
0: Sing. Sing.
1: Sing.
0: Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Sing. Not sing. Singing. Singing. Not singing. Not singer. No. Singer. Okay? Okay. นะคะ Singing. ลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้Woman or boy มีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: She is singing
0: Very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปรัง you sing a song can you อยากเอา sample นิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟัง sample ต้อง dance ด้วยไหม dance ด้วยไหม
1: no
0: yes okay Frank come on please in front of the class what song
4: the show
0: only

0: A little bit, okay?
1: Okay.
2: I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a mess. Love is a rush of all. I don't know where to go. Can't do it alone. I try. And I don't know why.
0: Okay. Okay.And then again, please.
3: อะไรเนี่ย Dance.
0: Dance. Tell me, please.
4: Dance.
0: Who can dance? Who? เรียนห้องนี้ไม่ dance เลย Okay, I can dance. Okay, dance. Okay, dance. Look at here. No people. ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไร
4: Day.
0: Day. อ้าว
3: รูปประโยค
4: They are dancing.
0: Very good. They are dancing.
3: They are dancing. Okay. อ้าว รูป มา ติด กับ คำ Okay. Again, please.
4: Eat sandwich.
0: อ้าว ทำ one by one มั้ง ใคร ทำ ได้ เติม ยังไง ลอง สิ ใคร ได้ อ้าว ยก สูง ๆ อ้าว ฝน Okay, you
5: are eating sandwich.
0: You are eating sandwich now?
5: Yes.
0: Now?
5: No.
0: No. Okay. No. But you make the sentence.
5: Yes.
0: I am. Okay. Very good. Okay. You look at in the picture. You are not. Okay. You are not. You are not.
5: No.
0: No. Who?
5: A boy.
0: A boy who is in my class?
5: No.
0: Our class?
5: No.
0: No. Why? Why? Huh?Long hair, yes, because of the boy in my class, in our class, someone long hair, someone no, but this long hair. Okay. Ah, make the sentence again. He
4: is eating sandwich.
0: Okay.
3: He is eating sandwich.
0: มาอีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
5: ไหว
0: ไหวนะอ้าโอเคไหวแน่นะตัวนี้อะไรเนี่ยเชฟ
5: no
0: เชฟ what okay very good look at you do for your friend okay ทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่ละเชฟทำอะไรเป็นเชฟ
5: คนหนวด
0: คนหนวดขอบคุณค่ะพี่แทน for her thank you very much okay chefเราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราเชฟไหม
5: ไม
0: ่ทำไมฮะคนโกนหนวดไม่ยาวแล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมล่ะฮะ
6: ไม่ใช่
0: not a man โอ้ชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไรหัวเราะเอื้อนเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่นะเคยโอเคอ้าวไก่ประโยคโอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ he is shaving อ้าวครูบางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งสังเกตรูปประโยคนะอ่ะที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยอู้ที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อนDo you like to kick a ball?
4: Yes.
0: Yes. No. Yes. Do you like to kick a dog? No. Do you like to kick your friend?
5: No.
0: No. Why?
5: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yeah. Okay. It's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Right? The boy like. The boy like kicking. Okay.
3: The boy like to kick. Okay, kick a ball.
0: ง่ายมาก
3: ลูกพา
0: เป็นไง Strong or not?
4: Strong.
0: Very strong. Kick a ball. And the last one. อะไรเอ่ย
4: What to eat?
0: ใครทำบ้างใครทำแอคชั่นนี้บ้างทำที่ไหน
4: At home.
0: Why do you not do at school?ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว Why? Because of?
5: Have some

0: What อะไร
1: What
0: the dishes?
1: Okay.
0: Who what the dishes? เห็นไหม The
1: man นะ No
0: man what the dishes? So in when you come back go back home you what the
1: dishes? Okay dishes.
0: อ้าวยังไม่เติม ing ทำยังไง

0: โยคที่พี่เขาพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหมต้องไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องใช่ไหมคะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะ

ำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์

0: R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos theta ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความรู้ป.5นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญนีไม่ประวิสัญญนีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะเอาปริศนาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1: อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอ่ะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละ
2: ต้นกล้วยครับ
1: โอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมากหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิกล้วยอะไร
3: บวชชี
1: กล้วยบวชชีเอาละแล้วกล้วยอะไรอีกลูก
4: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
5: กล้วยเล็บมือนางค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูก
6: กล้วยไข่ครับ
1: อ้าวกล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะ
7: ร
1: ู้จักเพราะนั้นครูอยากจะทราบว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรครูยกครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก
7: ผู้หญิง
1: เก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆนอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูก
7: แม่
1: ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูก
8: แม่ชี
1: แม่ชีอันนี้ลูก
9: แม่ชีครับ
1: แม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
10: นารีจำศีล
1: นารีจำศีลปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยกให้เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไร

0: ช่ของเราน
1: กเขา
2: ครับ
0: นกอะไรนะ
3: นกเขาคร
0: ับ แล้วทำไมรู้ล่ะ
1: เป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับ
0: อ๋อเป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูก
4: เขา
5: คำว่าเขา
0: ฮะ
6: คำว่าเข
0: าคำว่าเขาเขามันเป็นของเราไหมคะ
3: ไม่
0: เป็นแสดงว่านักเรียนเก่งมากคำว่านกเขาเป็นคำอะไรเป็นคำนามเจาะจงไหมเราเรียกว่าอะไรนะคะลูก
7: วิชานาม
0: เก่งมากเราอยากให้นกเขาเนี่ยเป็นกายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปจะตอบว่าอะไรอย่างเดียว
1: นกเป็นฝูง
0: นกอะไรนะ
1: นกบิน
0: เป็นนก
1: บิน
0: ไม่ถูกครับไม่ถูก
1: นกบินไม่ถูกฟ้า
0: คำว่าอะไรนะลูก
8: คำว่านกแค่คำเดียวค่ะ
0: เอ้าเก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญนามนามเจาะจงก็เป็นนกเขา
9: หลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิด
0: นักเรียนลองมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูก

0: จากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่าน
1: อักษรย่ออ
0: ักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอ้าว

0: คำนามมีคำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
1: กริ ยา
0: คำอะไรลูก
1: กริยา
0: คำกริยานะคะเพราะเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนนำคุณธรรม8ประการนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้างลูกอ่ะ

0: อะไรลูก
1: เด็กกำลังทำอะไรอยู
2: ่เจอกระเป๋า
3: เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของ
1: อ่ะเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูก
4: มีอะไรนะ
1: มีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกครูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูก
5: ภาพ
1: เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
6: ขยัน
1: ขยันยังไงอ่ะ
6: ขย
1: ัน
6: หนังสือ
5: ขยันเร
1: ีย
5: น
1: ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรอ่ะหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะ
6: ความสะอาด
1: ความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู
6: ่ถูพื้น
1: อ่ะถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูก
6: ยิ้มแย้ม
1: มีความสุขในการทำงานอ่ะใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี
7: ้
1: ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะ
8: สุภาพค่ะ
1: ความอะไรคะ
6: สุภาพ
1: ครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพ
6: ไหว้แก่
1: ไหว้อะไรนะลูกหนูตอบว่า
3: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่า
1: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่ามีความสุภาพครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูคุณครู

อยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะ

0: หลังจากนั้นเราก็นําเข้าสู่การเรียนรู้นะคะโดยการให้นักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานํามาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็นป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะอย่างเช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้อความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่ามันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไง
1: แต่งนิทานนะเบ้นกระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะ
0: และเบียร์เบียร์เอาอะไรคะ
2: คำไวโพสต์
0: นักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพสต์ที่เกี่ยวกับความมีน้ำเมื่อนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะ
3: อยากค
0: ่ะเป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูก
3: รู้สึกมีชีวิต
0: มันมีชีวิตยังไง
4: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ
4: อ
0: ะไรนะ
3: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ ภาพมันเด้งขึ้นมาอยากทำยังไงคะก็
5: ต้อง
0: ตั้งใจทำนะคะทำได้ไหมคะ
3: ทำได้ครับ
0: โอ้เก่งมาก

0: จากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุข
1: วันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชดให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ
2: วันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป.1ถึงป.6ชั้นป.1ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนป.2ล้างมือก่อนกินอาหารป.3กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆป.4ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านป.5อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งป.6ไม่กินอาหารที่มีแมลงวันตอ

การที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จากที่เคยสอนมาก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเนี่ยจะระบุไม่ค่อยได้ว่าคำไหนเป็นคำต่างประเทศคำไหนเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้กันจนคุ้นชินเหมือนเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วอะค่ะก็เลยลองเอาตัวชี้วัดเนี้ยมากำหนดเป็นแนวทางในการสอนว่าเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือรวบรวมคำต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยให้เป็นมโนได้ค่ะจะให้เขาทบทวนความรู้เดิมให้เขากระตุ้นตื่นตัวนะวันนี้เรียนภาษาไทยแน่ๆละเริ่มจากคำและพยางค์เขาจะไม่รู้มาก่อนเราได้ออกแบบบัตรคำเหล่านี้คือบัตรคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่คำไทยนะคะใช้เพลงมาเป็นตัวส่งกิจกรรมเด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุก

0: แต่เราใช้พยางค์มาเป็นตัวกำหนดเขาจะเอ้ย1พยางค์เขาอ่านได้2พยางค์อ่านได้3พยางค์อ่านได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับกิจกรรมที่นำแต่พอถามว่าคำไหนเป็นคำไทยคำไหนไม่ใช่เริ่มจะไม่มั่นใจ
1: คำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทย
2: ไทยหมดเลย
3: ไทย
2: หมดไทย
1: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
2: เกี่ยวกับ
1: ยังไม่เกี่ยวกันไม่เนี่ยน้องไทยมาเป็นคำภาษาไทยยกมือ1 2 3ใช่แล้วมีคนยกมือเกาหัวใช่ไม่ใช่ลูก
2: ใช่
1: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
4: ใช่
1: ค่ะนักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
4: ใช่
1: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูให้ดีนะภาษาแรกคือ
5: ภาษาไทย
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
2: กอล์ฟฟุตบอล
1: ต่อไปภาษาจีนมายังไงลูกภาษาจีน
6: อพยพ
1: มาตั้งสุโขทัยมาทำอะไร
6: ค
1: ้าขายอีกอย่างนึง
2: มา
1: ถูกต้องพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
6: ค้าขาย
1: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายสอง
6: อพยพ
1: ย้ายถิ่นมีอะไรอีกการเผยแพร่ศาสนาอ้าวมาดูว่าเราตอบถูกไหมมาอย่างไรกันหนึ่งค้าขายถูกป่ะเมื่อกี้
6: ถูก
1: ใช้ถูกปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเอออ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาถูกหรือไม่เอ้าอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
6: การแต่งงาน
1: ก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
0: จะให้หลักในการดูเขานะคะว่าคำพวกนี้ที่มาจากไหนสมมุติบาลีสันสกฤตนะคะมาจากทางศาสนาคำพวกนี้ก็จะมีวิธีการเรียบเรียงคำเนี่ยเหมือนภาษาบาลีนั่นก็คือมีตัวอักษรมากพอมีตัวอักษรมากเนี่ยตัวไหนถ้าเขาไม่ต้องการจะออกเสียงเขาจะใช้การันหรือตัวสะกดที่เป็นตัวควบกล้ำมากกว่า1อันนี้เราก็จะบอกหลักสังเกตเขาถ้าเป็นภาษาเขมรจริงๆแล้วก็คือเอาเรื่องที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเอาหลักการเหล่านั้นมาบอกเด็ก
1: หลักสังเกตภาษาเขมรยมแท้ใช้แต่ควบกลั่นควบกลั่นไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากเขมรนิยมแน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบำซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำนำพร้อมไหม
6: ไม่พร้อม
1: ไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลย
0: ภาษาจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆคำจะพยางค์ไม่มากแต่ว่าเสียงวรรณยุกต์แปรปรวนสูงนะคะเป็นประเทศที่ใช้เสียงวรรณยุกต์มากก็เอาหลักพวกนี้ค่ะไปให้เขาดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษามลายูเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าค่ะบุรงบุงาอะไรพวกนี้ค่ะบุหลันก็มันจะมีหลากหลายนะคะคำที่ว่านี่หลักสังเกตนี่เป็นหลักสังเกตกว้างๆนะคะแต่เมื่อถึงพอเจอคำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลักเหล่านี้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เราก็จะให้เขาพึ่งพา พจนานุกรมเราก็จะแนะนำให้เขาใช้เล่มที่มาตรฐานที่สุดซึ่งในห้องเรียนเราจะมีหากว่าเขาเรียนรู้ในห้องเรียนคำไหนมีปัญหาเขาสามารถเปิดได้ทันที
3: ใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
7: พร้อมค
3: ่ะพร้อม
8: หนึ่งสอง
3: สามถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้ว่าคุณไลฟ์เป็นตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มันลายอยู่มันลายอยู่พักลมหลังก่อนเกียร์เก่งเก๊กเซ็งป้องเก๋ถูกต้องต่อไปภาษาอังกฤษมีคนทับว่าถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องนายพี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอักขรวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที
0: ่เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะมันก็กระบวนการนะได้ส่วนหนึ่งนะคะเราฝึกหลักสังเกตฝึกอะไรไปส่วนหนึ่งจะถามว่าเด็กยังได้ครบหมดทุกกระบวนการไหมเพราะว่าชั่วโมงสอนเนี่ยเราให้ไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆมันจะไม่ล้ำลึกเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เขาจดจำหรือเข้าใจคำเหล่านี้ให้มากขึ้นเราใช้ปริศนาคำทายมาช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถ
3: ปริศนาคำทายปริศนาแรกรองเท้าไม้
9: ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
3: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
9: เอี๊ย
3: ะเอี๊ยะถูกต้องครับท่านสอง
9: กระหายน้ำดื่มน้ำนี้ดีน้ำน้ำ
3: มีหลายน้ำด้วย
9: เก๊กควย
3: เก๊กควยใช่หนึ่งเป็นเครื่องดนตรีซีด
9: อ
3: ร
9: ์
3: แหมนี่ได้เอาไวโอลินอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
9: ครีม
3: มีอันนึงโลชั่นถูกต้อง
10: หลังจากสนุกกับหลายๆกิจกรรมแล้วขั้นตอนต่อมานักเรียนจะต้องนำความรู้มา

0: และร่วมกันเฉลยบัตรคำที่จัดกลุ่มตามหลักสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
1: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาไหนก็ตามนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือให้เด็กเนี่ยเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรอยู่ในตัวเขาเน้นย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกบทเรียนเนี่ยจะจบท้ายด้วยการให้เขาลองสรุปความรู้ที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษ
2: เอาล่ะลองสรุปความรู้ให้ครูดูซิว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยมันมายังไงมาทางไหนมีลักษณะสังเกตอย่างไรตัวอย่างคำต่างประเทศแต่ละชนิดสักสองคำสามคำสี่คำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
1: แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเขียนครูเสียมพรจะใช้ศิลปะเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นเราก็เลยเอามาผนวกกันว่าลูกๆสรุปความรู้ภาษาไทยมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่เขาชอบนะคะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน
3: ดอกไม้เปิดออกมาเป็นดอกไม้ได้หนูก็ตัดให้เป็นกลีบดอกตรงนี้
1: ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้เลือกที่จะใช้รุ่นพี่ไปช่วยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามบทเรียนที่เราต้องการก็คือภาษาไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสรุปความรู้ได้ดีก็จากการสังเกตก็จะพบว่าเด็กๆก็จะชอบพี่เองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือน้องๆให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน
3: นี่คือความแปลกใหม่ของชิ้นงานใช่ปะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้มีความสร้างสรรค์เรามองไปรอบตัวเราก็ได้ว่าอะไรมันสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ได้เช่นหนุมานเนี่ยเราก็สรุปหัวข้อออกมาในเนี่ยหัวหนุมานตรงเนี้ยมันจะเปิดออกได้คนอื่นจะคิดคือ1เธอไปสรุปความรู้มา1ทุกคนคิด mind mapping ไอ้นี่ก็ปิ้งนู่นปิ้งนี่ปิ้งนั่นไอ้นี่บางคนก็เขียนเป็นรายงานไปพวกนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม10อ่ะอาจจะได้แค่5แค่6แค่7แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำเป็นแบบเนี้ยน้องคิดว่าได้สักกี่คะแนน
4: 10
3: เต็มแถมยังได้คะแนนบวกคะแนนอะไรโอ้โหบวกเลยพี่ทำอันเนี้ยเขาเห็นก็ว้าวเธอทำได้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้แล้วเขาสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ของเขาออกมาได้ตามความถนัดเราจะเห็นความหลากหลายของงานเด็กหลากหลายทางด้านสติปัญญา
5: ดิฉันออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็จะเปิดได้นะคะอันนี้นะคะดิฉันทำเป็นลิ้นชักนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ

ถ้าเราให้นำเสนอกระตุ้นให้ทำบ่อยๆคลายสร้างสรรค์ได้ดีนี่รูปแบบนี้ใช้ได้นะนี่เขาเข้าใจคืออยู่ที่ตัวครูนี่แหละพยายามเสริมแรงพยายามอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่อยู่ในระดับประถมถ้าองค์ความรู้มันเกิดถาวรแล้วเนี่ยเขาใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา

0: นตกชุ่มฉ่ำดีไหม
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ฝนตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการร้องเพลงสนุกกันดีกว่าใครจะมาช่วยครูตีกลองตีฉิงตีกราบตีโมงเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมากจะมาร้องเพลงกันเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีกิจกรรมเล่นด้วยวันนี้ครูมีบัตรทำมาแจกให้คนละ1บาทรับไปเลยรับไปเลยรับแล้วหมายดูนะร้องอย่างเดียวสนุกได้ยังไงมันต้องมีอย่างอื่นด้วยว่าไว้ก่อน1 2 3ซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยหงายดูคนเดียว
2: นอนเต็ม
0: เพลงที่จะร้องวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับนกลองพูดตามนกเขาน
3: กเขา
0: บินข้ามเขา
3: บินข้ามเขา
0: ไม่ใช่คู่เราในห้องไหนเอ่ย
3: อีลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
0: ต่อไปครูเซมพอจะร้องเองเราก็จะไม่บอกว่าจะร้องว่ายังไงแต่มันจะขึ้นอยู่กับบัตรคำที่อยู่ในมืออ้าวคราวนี้ร้องให้

แต่ร้องดอกเอ้ยเจ้าดอกกระเจียวขอเชิญคนถือคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมารายรำเอ้ยใครถือคำนี้ก็ต้องใครถือสมมติสมมติครูนะคะได้โตเล่นบางเรียนเอาละคราวนี้เอาจริงดูไว้นะดูไว้นะดนตรีพร้อมโอเค1 2 3 4

0: าด้วยอ่ะไปนะคะคำหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์เราเรียนไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าง่ายพอปุ๊บรู้เลยอยู่หนึ่งพยางค์นี่สองพยางค์เราสามารถออกมาไล่รำได้ตามเพลงทีนี้ครูถามใหม่อ่ะคนที่ยังไม่ได้ปะค่ะปะปะแม่ทำสอนป้าอ้าได้คนละคำอ้าถามว่าถามว่าคำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นเป็นคำภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเหรออยู่ในมือนะภาษาไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอแกภาษาอังกฤษเหรอภาษาไทยป่ะลูกใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้น
1: ไทยหมดเลย
0: อ้าวอ้าวไทยแล้วไทยไม่ไทย
1: ไทยหมด
0: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
2: เกี่ยวกับ
3: ยังไม่เกี่ยว
0: กันไม่ได้ไทยว่าเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นหนึ่งสองสามไม่ได้เขียนภาษาไทยแล้วไม่ใช่ก็ไทยของใคร
4: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แล้วมีคนยกมือกำหัวใช่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่คำภาษาไทยที่ในมือตัวเองเขียนเลย A B C D ตัวญี่ปุ่นมีไหม
5: ภาษาไทย
0: ใช่ไม่ใช่ลูก
6: ใช่
0: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
6: ใช่
0: ถ้าเปลี่ยนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษรแต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยมันมาจากไหนมันมาจากไหนเดี๋ยวรู้การเอาเลยเปิดให้คุณมาดูแท้มันมาจากไหนถือดูไว้ให้ดีนะลูกนะประคับประคองไว้เดี๋ยวนกเขาจะมาบินใหม่คราวนี้ดูที่ว่าจะถูกไหมเดี๋ยวดูนะคะคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยเดี๋ยวรอเอ้าเฟรมที่1คุณชายนี่เห็นไหมคะลองอ่านให้ครูฟังพร้อมๆกันลูก1 2 3
7: จำนำโรงงานบ้าน

0: cara deu pra ele.
1: Ira.
2: Now.

0: มากลองดูสิทั้งหมดเนี่ยมีคำไหนเป็นคำไทยแท้ไหม
1: ลม
0: เออมีคำไทยแท้ไหมตามความคิดของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เอิร์ธเปิดลูกมาดูว่าภาษาต่างเมื่อกี้เนี่ยที่ดูทั้งหมดมีอันไหนบ้างที่เอามาใช้ในภาษาไทยจนลืมไปแล้วเป็นของเราไปแล้วภาษาแรกคือ
2: ภาษา
0: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
3: กอล์ฟ
4: กอล์ฟ
0: ฟุตบอล
5: แบดมินตัน
0: เคยว่ายน้ำ
5: แบดมินตัน
0: วอลเลย์บอลไม่ใช่วอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่อไปเป็นภาษา
6: เขมร
0: ไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเขมรเนี่ยอยู่ใกล้เราก็จริงเราไม่ได้ใช้ภาษาเขมรแต่ลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณที่เราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของหรือเขมรมาก่อนแล้วเราก็มาขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเขมรก็ขยับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรืออะไรที่อยู่ในราชวังส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรเช่น
7: เสวย
0: ไอ้ที่อะไรเอาไว้หนุนนอนเอาไว้หนุนนอน
8: หมอน
0: เขาเรียกอะไรคำราชศัพท์คำราชศัพท์
9: ลาก่อน
0: ขนุยราชศัพท์ที่ใช้เรียกคิ้ว
10: ขนู
0: ขนงสั้นอีกนิดนึงลูกเสียงขนงพวกเนี้ยเป็นคำเขมรทั้งนั้นเลยต่อไปภาษา
11: บาลีสันสกฤต
0: มาจากไหนในบาลีสันสกฤตเนี่ยมาทางไหนเยอะมากด้วยสังเกตจากใกล้ตัวที่สุดชื่อนักเรียนลองที่เอาชื่อใครเรียกมาพรพิมลบาลีสันสกฤตดวงฤทัยบาลีสันสกฤตอัญชนาธัญญพรจาจิวพรอิงการเนี่ยพวกเนี้ยชื่อแขกทั้งนั้นรัติการด้วยวรกมลด้วยทั้งนั้นมายังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันภาษาต่อไปมีอีกไหมนี่ชวามาลายูมาทางไหนรู้ว่ามาได้ยังไงชวามาลายูทางใต้ของ
12: มาเลเซีย
0: เพราะอะไรถึงเข้ามา
13: การทำการค้าขาย
0: คนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ชิดติดกันเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเขาไหมเขารู้จักวัฒนธรรมเราไหมเราก็ไปนำของเขามาเชียร์อย่างเช่นเรื่องกีนาวเนี่ยเราก็เอาเขาโครงมาจากชวาหรือมาลายูเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเอกจะแต่งตัวหล่อมากนางเอกก็สวยแบบแขกตาโตๆเพราะว่าพวกแขกเขาจะหน้าตาดีให้เหมือนคนไทยหน้าตาดัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
5: huh?
4: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ย

ไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเอง
ซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้

เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่ง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสฉลองเคมีปีเคมีสากล2011ค่ะด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะการประชุมการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะในการอบรมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วันด้วยกันเลคเชอเรอร์ทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะได้แก่จอร์จอิบานเนสมาทาอิวาเกโนเกียเตียรูปิต้ากัสตาเนดาส่วนวิทยากรฝ่ายไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปกรณ์บุญยืนอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการทำการทดลองนะคะจะมี2เรื่องด้วยกันคือเรื่องอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วก็เรื่องอิเล็กโทรเดโพซิชันของทองแดงค่ะโดยการสอนจะเป็นทางด้าน Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry จะเป็นผู้ทำนำนะคะส่วนทางในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไก่กังวลก็จะทำตามด้วยทั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปที่โรงเรียนปลายทางซึ่งจะมีชุดการทดลองก็ขอให้ทำตามด้วยนะคะ Good morning Jorge Good morning Martha Good morning Lupita How are you today
1: Fine thank you and you
0: Very well
2: Very well
0: Okay, we're gonna start now. So you may.

0: explain first, and then follow up by showing us how to do that. Thank you.
1: I would like to check if you have the presentation ready. Good morning, Thailand. Good evening, Mexico. It is a pleasure to be with you again, and this time we will perform some experiments for you through this workshop for distance education. If you could have the next slide, please. As all of you know, electrochemistry is the study of the relationship between chemical change and electrical work. The electrochemical processes involve redox reactions. As all of you know, there are two types of electrochemical cells: voltaic cells that use spontaneous reactions to generate electrical energy, and electrolytic cells using electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. According to the IUPAC, the International Union for Pure and Applied Chemistry, the code for the electrodes is the same in both types of cells, in the sense that the cathode is the electrode where the reduction occurs, whereas the oxidation occurs at the anode.
2: ครับสําหรับเรื่องไฟฟ้าเคมีอิเล็กโทรเคมิสทรีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรืออิเล็กโทรเคมิสทรีเนี่ยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นโวลต์ไอค์เซลล์นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอิเล็กโทรไลติกเซลล์อันนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับสำหรับคั่วที่ใช้ในทั้งสองอันก็จะเป็นคั่วแคโทดซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันและคั่วแอนโนดจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับ
1: So my favorite topic is electrochemistry, and the applications are very, very many. We just selected two applications here to show you. One of them is to isolate elements from natural sources. For example, as you may know, the aluminum production industry is the one in the whole world that requires the highest amount of electrical energy. Aluminum is produced from bauxite, whose main component is aluminum oxide. They melt it, they put it in an electrochemical cell, and then the aluminum is produced at the cathode. Also, metallic coatings are very common. We have seen objects covered with silver, with gold, with chrome, etc. So the applications are very, very many for electrolytic cells.
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ทางเคมีไฟฟ้านะคะ Professor ก็ยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการแยกธาตุออกจากแร่ในธรรมชาตินะคะก็คือการแยกธาตุอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีอยู่นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเคลือบโลหะนะคะจะเห็นในรูปเช่นเราสามารถเคลือบโลหะเงินหรือโลหะทองนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: Let me just remind you that an electrolytic cell needs a pair of electrodes of a conductor material, typically a metal, but it could be semiconductors or other conductors as well, which is usually inert. It also needs a power source that pumps the electrons from the anode to the cathode. An electrical conductor to connect the electrodes, which allow electrons to pass through them, and an ionic conductor, also called electrolyte, to close the electrical circuit through the transfer of electrons due to the movement of ions. Let me just say it in a very colloquial way. The ions are the ones that transport the electrons, because electrons do not know how to swim, so they need to get on ions and then get transported to the other side.

0: ครับสำหรับปฏิกิริยาโปรไลติกเซลล์เนี่ยนะครับก็ต้องการองค์ประกอบด้วยกันก็คืออันแรกก็คือเป็นต้องมีอิเล็กโทรดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าและโดยปกติแล้วมักจะเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยานะครับอันต่อมาก็คือจะต้องการแหล่งพลังงานก็คือ power source นะครับซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งจากขั้วแอนโนดไปขั้วแคโทดได้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น electrical conductor นะครับก็คือตัวนำไฟฟ้าเพื่อจะช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น electrolyte นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายเพื่อช่วยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านไปได้หรือไอออนวิ่งผ่านไปครับ
1: The first experiment that we will perform today will be water electrolysis. In this reaction, the global reaction is shown in the slide, which shows that water is finally converted into hydrogen and oxygen. As you may recall,Yesterday, you performed this experiment and you got very interesting little explosions. Well, if we can imagine that we could produce hydrogen in a large scale, we can think of using it as a fuel for many of the human needs. For example, for transportation. If we could make hydrogen a really good fuel, a safe fuel and a cheap fuel, we could solve humanity's needs for the years to come.
2: อันนี้เป็นสไลด์ที่จะโชว์ถึงการทดลองที่หนึ่งที่วันนี้เราจะทำกันนะคะก็คือเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าหรือว่า water electrolysis นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับ water electrolysis แล้วนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสไลด์นะคะก็คือว่าน้ำเนี่ย เมื่อเราให้ไฟฟ้าลงไปก็จะแยกเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนออกมาดังสมการนะคะซึ่งจะเห็นว่า เมื่อวานที่เราทดสอบกันก็คือเกิดการระเบิดเล็กๆที่เราได้ยินเสียงกันนะคะ professor ชี้เห็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เราก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
3: เติมตรงนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากน่าจะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรืออะไรที่เรากังวลกันอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเวลาระเบิดมันก็จะรุนแรงมากตอนนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ก็คือพยายามจะหาทางว่าจะเก็บอย่างไรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถ้าตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องของพลังงานของเราค่ะ
1: Yesterday, you produced hydrogen and oxygen in the same container and you bubble it through water with soap so that bubbles could be produced. Today, Lupita and Martha are going to do it differently because we also want to quantify the amount of oxygen relative to the amount of hydrogen that are being produced. So Lupita and Martha, they will do the experiment for you.
0: ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและได้ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะทำการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราจะแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากกันแล้วก็ดูปริมาณทั้งสองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเม็กซิโกจะทำให้ดูครับ
4: สวัสดีค่ะTo make water electrolysis, we'll need two syringes that we work as a GAN containers and two large canvas needles that are usually made of stainless steel that we work as electrodes. To prepare electrolysis device, the steps are introduce the plunger into the syringe.
3: ตรงนี้พวกเราไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเราเตรียมมาให้แล้วแต่ดูของเขานะคะ
4: Then introduce a canvas needle through the hole on the top of the syringe and stick the needle tip on the center of the black part of the plunger. So they stay in the center of the syringe and it is easy to control the position of the needle inside the syringe body.
2: ทางนู้นกำลังจะทำส่วนที่ว่าจะเป็นที่บรรจุแก๊สในภายหลังสองข้างนะคะก็คือจะเห็นว่าลวดที่เสียบไปตรงปลายเนี่ยเป็นตัวที่ไว้ให้เอาสายไฟมาต่อจากแหล่งพลังงานเป็นเข็มนะคะ
4: Be sure that the eyelet of the needle stays out of the syringe. With the candle flame, heat the tip of the syringe until it melts. Sealing the syringe with the needle to have the gas container closed and the electrode fixed.
0: ครับลำดับถัดมาก็จะเอาปลายของซิริงจ์เนี่ยนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เก็บแก๊สไว้ได้ครับ
4: Allow the device to cool, discard the plunger and check that it's had really sealed, blowing inside the gas container.
2: อันนี้ก็เป็นการจะตรวจสอบนะคะว่าที่เราปิดไว้มันรั่วหรือเปล่าโดยการที่อาจจะลองดูว่ามันพอโฟลว์แก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยมันสนิทไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะ

0: temo che.
1: Allow the device to cool. Discard the plunger and check it has already sealed, blowing inside the gas container. Remove the plunger from the syringe and repeat the procedure with the other syringe.
2: ตอนนี้คุณมาท่าก็กำลังจะทำอีกขั้วหนึ่งด้วยนะครับในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเริ่มต้นจากการเอาเข็มจิ้มลงไปในเข็มฉีดยากระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลนไฟปลายให้ปิดนะครับเมื่อปิดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดึงก้านกระบอกเนี้ยออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยการเป่าลมเข้าไปข้างในว่าที่เราปิดไว้เนี่ยมันซีลได้อย่างดีคือไม่มีรูรั่วนะครับเพื่อจะเก็บแก๊สไว้ได้ครับ
3: Hi George I would like you to meet your assistant remember Liu that last time when we do workshop
4: I definitely remember her yes Where is she
3: What she did is that she prepared the syringe, the electrode, but she did differently. She will show to you.
4: Okay.
5: Good afternoon, Professor George. Hello.
4: Hello, Liu. It's great to see you again.
3: Yes. So what she did is that she just used a paper clip. She thought that use paper clip then you get more surface than needle. So she trying to seek for that and she made it very nicely. Did you see it?
4: Yes, we can see it very clearly.
3: Okay, so you have to explain to her that whether her thought is correct. She said that with needle, then less space, and then with this one, maybe this one is make it easier for her to prepare for the teachers.
4: That's fine. That's perfectly fine what she did. The suggestion here would be that the paper clip goes all the way down because from what I can see, it doesn't reach the bottom. So if you could insert it all the way down,

0: then you have more surface available. By the way, when I was there, I could notice that Liu is a very smart assistant.
1: Thank you very much.
2: ค่ะตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้นี้มาทาอธิบายให้เราดูนะคะทำให้เราดูด้วยว่าเราจะเตรียมอิเล็กโทรดอย่างไรใช่ไหมคะโดยใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตัวซิริงจ์เองนะคะกระบอกฉีดยานะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะโดยขอแนะนำเลยคุณสุดคนึงค่ะคุณสุดคนึงเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นคนที่แผนวางแผนงานให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างให้นะคะก็ได้ใช้เป็นคลิปกระดาษนะคะตัวใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นพวกอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ใช้ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องลนไฟนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ทำตรงนี้คือใหญ่กว่าน่าจะมีพื้นที่ผิวเยอะกว่าปฏิกิริยาน่าจะเกิดมากขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันOkay, continue, please.
3: Thank you, Super. Now we are going to proceed with the electrolysis. First, you have to fill the container with the bicarbonate solution, a 5% solution. Not fill completely. Its maximum capacity with the bicarbonate solution.
4: เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะสารเคมีที่เรามีเนี่ยจะเป็นซองโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมคะให้เทลงในอ่างพลาสติกเลยอะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในลงทั้งหมดได้เลยค่ะ
3: Then you cover the syringe finger and turn it 180 degreesBe sure not to let the liquid out. Then immerse the cell into the container so that its base is submerged in the solution. Like look at the
2: okay, would you please stop here? We are preparing the solution.
3: Okay.
5: ครับสำหรับเตรียมสารละลายนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเทลงในอ่างน้ำละลายให้หมดนะครับเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะเติมเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยานะครับแล้วก็คว่ำหลอดให้ตั้งไว้ในกระบะที่แสดงครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องห้ามมีอากาศอยู่ข้างในระหว่างการเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีก็ให้ขยับตั้งขึ้นแล้วก็เติมลงไปใหม่นะครับ ครับในตอนนี้อาจารย์ในห้องส่งก็ได้พยายามละลายสารละลายกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเราคงจะเติมสารละลายที่ได้นะครับลงในกระบอกฉีดยาหรือขั้วอิเล็กโทรดที่เราเตรียมไว้ครับแต่ต้องไม่ให้มีฟองอากาศนะครับ
2: ทางไกลกังวลเป็นไงคะทำทันไหมคะละลายสารละลายก่อนค่ะ
6: ครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการได้อิเล็กโทรดทั้งคู่แล้วครับ
2: Okay, Mata, can you lead more?
3: You have to place the other syringe. You have to do it the same, exactly the same way. Maybe with two people, one helping the other to put everything in. Now we are. It's very important that there's no air inside the syringe because if you have air, then the volumes will be...any volume, no, they are not going to be very exact volumes of gas that you are measuring. You are measuring the gas plus some air. So it's very important to fill the syringe completely.
5: ครับผมในระหว่างการ ครับเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆเติมลงไปในซิริจนะครับแล้วก็ใช้นิ้วปิดตรงด้านปลายแล้วก็จุ่มลงไว้ข้างในอ่างนะครับในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยต้องระวังไม่ให้มีแก๊สอยู่ข้างในเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็จะทำให้เราอ่านค่าปริมาตรผิดครับอ่านค่าปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผิด
2: สำหรับที่ของเราทำกันเองเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะล้มนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อวงจรเนี่ยจะต้องประคองนะคะอาจจะต้องสองคนช่วยกันไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พอมันล้มไปแล้วก็การทดลองเสียหมดนะคะโอเค continue please
3: thank you then connect each electrode with alligator clips to each pole of a power source. You can use a 9-volt battery or a AC-DC current converter, or maybe as we use sometimes the converters of cellular phones that you can have, they work perfectly, and allow the electric current to flow.
5: ครับเมื่อคุณครูเตรียมสารละลายแล้วก็เติมสารละลายเข้าไปในกระบอกฉีดยาขั้วอิเล็กโทรดทั้ง2อันแล้วนะครับในการทดลองมาท่าก็ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับต่อขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ อยู่ในลักษณะที่คงต้องจับไว้ให้คงที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะล้มครับ
3: As the electric current flows, you'll notice that gas begins to form in each electrode. You can see bubbles form around the needle, and the volume of the displaced liquid is different in each side. When you notice that gas is no longer formed, cut out the current flow, disconnecting one of the alligator clips. Then you can record the gas volume obtained in each electrode and check if that goes well with the water formula.
5: ครับในการทดลองมาท่าก็ได้ทำให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้าครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีขึ้นเกิดการแยกน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองนะครับจะพบว่ามีแก๊สค่อยๆเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนะครับก็จะเกิดปริมาณแก๊สขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเราก็จะปล่อยให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไปจนเราเห็นความแตกต่างของแก๊สทั้งสองในปริมาตรที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อหยุดปฏิกิริยาโดยการดึงขั้วอิเล็กโทรดอันนึงออกนะครับแต่ในการทดลองนี้ขอให้คุณครูอย่าเพิ่งดึงนะครับขอให้ทำการทดลองให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าแก๊สทั้งสองเนี่ยมีปริมาตรที่ต่างกันทำการทดลองไปสักระยะนึงก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องไม่มีแก๊สอยู่ข้างในตอนเติมน้ำเติมสารละลายครั้งแรกไม่เช่นนั้นเราจะเห็นปริมาตรที่ผิดนะครับ

0: the ratio of the gases. Would you like to comment on that, Lupita? The volumes, on the volumes. Let's see, how can we make it clear?
1: Okay, let me ask the teacher, sir. ค่ะคุณครูเห็นความแตกต่างคะเห็นปริมาตรไหมคะข้างไหนเป็นออกซิเจนข้างไหนเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ปริมาตรเป็นอย่าลืมนะคะเรามีเข็มนะคะเข็ม IYC I'm going to give them the IYC pin for one person that who answer this ทางใครกังวลล่ะคะตอบไหมคะเห็นได้ยังคะปริมาณของปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเป็นประมาณเท่าไหร
2: ่ประมาณ
1: อยู่ที่ขั้วไหน
2: 2ต่อ1ครับชัดเจนมากครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะขั้วไหนเป็นขั้วไหนคะจะดูจากขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ
2: สีแดงเป็นขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็น
1: ควรจะเป็นแก๊สอะไรคะ
2: แก๊สไฮโดรเจนครับ
1: ไฮโดรเจนต้องมีเป็นกี่เท่าของออกซิเจนคะ
2: 2เท่าของออกซิเจน
1: โอเคค่ะอาจารย์ได้1เข็มค่ะ ตอนนี้คุณครูลองจับตั้งตรงดีๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วดูอ่านดูวอลลุ่มนะคะเอียงๆเนี่ยเราดูได้ไม่ชัดนะคะเราทําจับตรงนะคะจับตรงแล้วอ่านดูว่าเทียบอย่างของเขาค่ะในของเขาที่โทรให้ดูเลยค่ะจับตั้งตรงเลยนะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มอ่านอันนี้เราจะอ่านได้นะคะเอียงๆเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านได้ไม่ดีOkay, Mata, you can continue.
0: We just want to point out something. Since we are using steel needles, they do not corrode. There are several sources for errors in this experiment. When you get the average of a class, it normally comes out pretty good, a good ratio of 2:1. But some experiments do not work very well because there are some sources of error. The first one is that the anode may corrode. So with paper clips, we have observed that after the second or third time, the paper clip starts corroding, and that requires some anodic current. And then as a result, the ratio is not a 2:1 ratio. Second source of error is the fact that hydrogen and oxygen dissolve to some point in the solution. Oxygen normally is more soluble, so that's another source for possible error. A third source for possible error is that ozone may be produced. Even though we are using a small voltage, we have demonstrated that some ozone is produced, especially when we use sulfuric acid as electrolyte. I don't know, we have not analyzed the possibility for ozone production with the bicarbonate, but that could be another possible source of error. So all that said, we want to emphasize that the use of steel needles has been working very well for us up to a point that we have been reusing them for up to 5 years.
3: ครับผมก็ professor ก็ได้กล่าวถึงว่าในการทดลองเนี่ยเขาได้ใช้เข็มนะครับซึ่งทําจากเหล็กเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับใช้มาละ5ปีแต่ว่าในกรณีของการใช้ paper clip เนี่ยมันก็อาจจะเกิดสนิมนะครับเกิดการสลายตัวของตัวเจ้าอิเล็กโทรดเองซึ่งทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นความผิดพลาดขึ้นระหว่างการทดลองนะครับนอกจากนั้นโปรเฟสเซอร์ก็ยังได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจาก

0: การทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางกรณีออกซิเจนอาจจะละลายน้ำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือเกิดโอโซนขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็หมายความว่า เวลาเราทำการทดลองเนี่ยนะคะทำอิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะเราก็จะเห็นแก๊สเกิดขึ้นซึ่งควรจะเป็น2ต่อ1นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ถึงกับ2ต่อ1เป๊ะทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เนื่องจากมีข้อผิดพลาดซึ่งนี้เป็นธรรมชาตินะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อะไรถ้าเราเลือกใช้ที่ว่าเป็นคลิปกระดาษเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดมากกว่าของโปรเฟสเซอร์เขาใช้เป็นเข็มนะคะซึ่งเข็มนั้นทำด้วยเหล็กกล้านะคะก็มีข้อผิดพลาดก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยกว่ามากนะคะแล้วก็ดูการที่บอกว่าปริมาตรเพราะว่าเราจะดูจากปริมาตรของไฮโดรเจนออกซิเจนถูกไหมคะแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะมีการละลายในสารละลายที่เราใช้ได้ไปบ้างเนี่ยก็เลยทำให้มีข้อผิดพลาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราใช้กระดาษเปเปอร์คลิปเนี่ยนะคะใช้ที่คลิปกระดาษเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้อาจจะใช้ได้ครั้งเดียวนะคะGeorgeIn that case, then if we use graphite instead, is that we don't have to worry about this corrosion or not?
2: That's a good question. If you use graphite as the cathode, it works very well. But if you use it as the anode, you may have problems because, as all of you know, graphite is composed of basal planes.That are separated by van der Waal forces. When you use it as an anode, the oxygen that is produced goes in between the basal planes, and it's so big that it makes them pop up. So it breaks the graphite structure, and then the results are not very good.
0: ครับสำหรับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุภวรรณก็ได้ถาม Professor George นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้คั่วโดยใช้เป็นกราฟไฟต์แทนเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือดีกว่าครับแต่ว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกราฟไฟต์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นทำให้เกิดการแตกของคั่วอิเล็กโทรดที่เป็นกราฟไฟต์เนี่ยได้นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดเล็กๆขึ้นข้างในได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียครับ
1: กราไฟต์จะใช้ได้ดีเฉพาะแคโทดใช้แอโนดไม่ได้นะคะโอเค thank you very much George I learning more thank you
2: we all are learning more thank you
3: in our experiment the volumes are 1.1 for oxygen and 2.3 for hydrogen so it's a we think it's a very good resultWhat are your results?
1: คุณครูได้เท่าไหร่คะของเราเขาจะลองเปรียบเทียบกับที่เขาทำได้นะคะอ่านเป็นทศนิยมเลยนะคะ

0: อาจารย์ตอบเลยค่ะกดไมโครโฟนตอบเลยค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะได้สัดส่วนเท่าไหร่คะ
1: ทางอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับได้อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ml
2: At หัวหินไกลกังวล he got the ratio of 1.3 ml and the other one is 2.2 ml
3: What do you think? Do you like the results?
0: I think the teacher is satisfied.
4: ผมได้ 0.7 กับ 0.5 ครับ
5: ของดิฉันได้ไฮโดรเจน 0.7 ออกซิเจน 0.3 ค่ะ
6: 2.4 กับ 1.4 ค่ะ
5: 1.5 กับ 1 ค่ะ
6: ของดิฉันได้ 1.9 กับ 1 ค่ะ
5: ได้ไฮโดรเจน 0.9 ค่ะแล้วก็ออกซิเจน 0.5 ค่ะ
0: ได้คนที่ได้
7: ไฮโดรเจน 2.3 ครับแล้วก็ออกซิเจน 1.3 ครับ
0: สำหรับคนที่ได้2นะคะทำไมถึงได้2ทำไมคนอื่นได้ 0.9 ใช้เวลานานกว่านานกว่าอยู่ที่เวลาเท่านั้นเอง
1: กรณีของหินได้ถึง2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคือเราทำล่วงหน้าครับ
8: พี่ไลลาค่ะถ่ายให้เห็นมากเลยนะ
0: Well the results here is quite vary some of them got 2.2 to 1.3 why some of them got only 0.7 to 0.3 something like that so I just ask question why it's so different far different it turns out that some of them already work longer you know let it run longer before the class
3: I think maybe the power of the power source may be different in each case because we have the AC-DC converter we have different voltages and if we put it in 12 volts it goes quick and maybe the batteries are in a different in the of different quality or of different charge I don't know that may be or the time is another factor
0: Well, that's possible.
3: I think maybe what's the average of the group? Do you have an average?
9: For the ratio.
3: For the ratio.
2: ครับในลำดับนี้นะครับก็มาธาก็เลยอธิบายว่าความคลาดเคลื่อนที่เราได้รับเนี่ยที่เราผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากคู่จากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะให้ผลการทดลองที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับ
5: We think that another source of difference that the results are different maybe is the longer of the clip because the clip is not so on the bottom of the syringe and the reaction ends when the clip ends
0: Okay Liu you okay, do you hear that ค่ะก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคลิปที่ว่าเราทำความยาวนะคะไม่ถึงปลายใช่ไหมไม่ถึงปลายอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะ
2: Yeah, and the average for the ratio is 0.9 per 1.7. I think it's quite close to 1 per 2.
3: Yes, it's excellent, we think. Congratulations.
0: Well, okay, we're going to adjust our equipment better than this.
2: ครับสำหรับการทดลองเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราได้ที่ 0.9 ต่อ 1.7 นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะใกล้1ต่อ2ครับ
9: Would you like to switch the slides to the next one, to the next slide on water electrolysis?
0: Okay.
10: Okay.
9: Because I would like to say something about water electrolysis, but I don't see the slide. The next one, please.One more, two more. Okay, the next one. And the next one. No, you're going back.

0: Next one. Yes, yes, that's the one. As you can see, the one on the top is the oxidation. So in addition to producing the oxygen, you are also producing hydrogen ions. So if you wanted to expand this experiment, you could use an indicator that could show that on the anode, there is being produced an acid. And on the cathode, as you can see in the second reaction, OH ions are also released. So you could use either two different indicators or one indicator that could have more than one endpoint. For example, bromothymol blue, or even a red cabbage juice, or a universal indicator, or what have you. So if you wanted to expand on this experiment, you could also use indicators so that the students could observe the changes in pH. Now, you could also ask the students to guess what would be the global change in pH. And if you look at the net reaction, you can see that there is no global change in pH because the OHs are neutralized by the hydrogen ions that are produced and vice versa.
1: ครับผมจากปฏิกิริยาหน้านี้นะครับปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่2เป็นปฏิกิริยารีดักชันครับปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะพบว่าให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับปฏิกิริยาที่2ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะขยายนะครับให้เด็กลองทำการทดลองโดยการติดตามว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมไทมอลบลูจะเห็นสีที่ต่างกันไหมระหว่าง H บวกกับ OH ลบตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะใช้กระหล่ำแดงนะครับ Red Cabbage ตรงนี้เอามาสกัดด้วยน้ำก็จะได้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับก็เขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทั้ง2ขั้วอิเล็กโทรดนะครับหรืออาจจะใช้ Universal Indicator แล้วก็ติดตามสีที่เปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: Also, you may want to look at the voltages required. The first one is the standard potential for the oxygen reaction, for the oxygen production from water electrolysis. And the second one, we are used to seeing a zero standard potential, right? When hydrogen is produced, the standard potential is zero. But now you have to remember that those standard potentials are given under standard conditions. And the standard conditions involve a 1 molar concentration of the reagents and products. In this case, 1 molar means that we have a pH of zero. So if we had a pH of zero, then yes, the standard potential will be zero. But in this case, since we have a bicarbonate solution, the pH is going to be basic and the potential changes accordingly. If you wanted to calculate the exact standard potential, you would need to measure the pH, insert it in the Nernst equation, and then calculate it. But this is an approximation, the one that we put up there. And with that approximation, you can see that the total voltage that you need, the minimum, is about 2 volts. If you have less than that, there is no water electrolysis going to happen. Now, sometimes you need much more than that because of the so-called overpotential. But this is for more advanced courses to discuss.
1: โอเคนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามาตรฐาน potential สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็น0นะครับแต่ว่าในการทดลองหรือว่าในการทำมาตรฐานstandard point standard potential เนี่ยก็จะทำในสภาวะที่เป็นมาตรฐานสภาวะที่เป็น standard ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้น1 โมลนะครับแล้วก็1โมลต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องใช้จะได้ pH ที่ประมาณ0ซึ่งในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่า potential เป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ pH ของเขาเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้ก็เลยไม่ได้เป็น standard potential standard point ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการคำนวณ

0: นะครับก็ต้องสามารถต้องทำได้นะครับก็คือต้องใช้สมการ Nernst Equation ครับจากปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต้องการก็คือ2โวลต์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ
1: นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่โปรดิวเซอร์พูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยศักย์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องมากกว่าตัวเลขที่คำนวณอยู่ก็คือ2โวลต์

0: I also would like to say that in this experiment you have no waste because the solution you can reuse it many, many times and also the device. So it's a really green experiment.
1: ครับมาทาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่เกิดของเสียไม่เกิดเวสขึ้นนะครับเพราะว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ได้หลายๆครั้งครับ
2: So that's good enough for this experiment, I think, unless there are any questions, or should we proceed to the next one?
3: มีคำถามไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะยังไม่ได้แจกเข็มเลยนะ
4: ถ้าเราไม่ใช้สาลายโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมหรือตัวอื่นเป็นตัวไหนอะคะ
1: Hi Josh, the question is it possible to use other chemical instead of sodium bicarbonate?
2: Oh yes, of course. All what you need is an electrolyte. But since we want to use this with students, we don't want to use anything dangerous. Another possibility is to use dilute sulfuric acid, like a 1 molar solution sulfuric acid,which is not terribly dangerous and it gives good results. Another possibility is, of course, to use carbonate, sodium carbonate. And there are many sulfates that can be used. The most common is sodium sulfate, and that's pretty safe to use. So we have also used that. So in summary, what you really need is an electrolyte, and it depends on how dangerous could it be so that you can use it or not.
4: ค่ะก็คือว่าจริงๆสารเคมีที่ใส่เข้าไปตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นได้ประเด็นที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนเป็นผู้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ใช้อิเล็กโทรไลต์อีกตัวนึงในการทดลองก็คือตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะคะโปรเฟสเซอร์ได้ยกตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใช้ได้นะคะก็เช่นเกลือของพวกซัลเฟตเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะก็มีใช้กันอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะนอกจากนั้นถ้าคุ้นเคยกันก็อย่างเกลือของไนเตรตที่ใช้กันอยู่เยอะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโดยสรุปก็คือว่าขอให้เป็นอิเล็กโทรไลท์นะคะก็นำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทดลองด้วย
2: Other common possible electrolytes that people have around are sodium chloride, for example, sodium nitrate. However, the problem thereis that some side reactions may occur or competing reactions also. For example, in the case of sodium chloride, as all of you know, the main production route in the world for chlorine is precisely the electrolysis of a salt solution, the electrolysis of brine. So when one electrolyzes brine or a salt solution, chlorine is produced at the anode.And if we are producing chlorine at the anode, it is competing with the formation of oxygen, and we will never be able to see the ratio that we expect from water electrolysis. The same thing happens, for example, with sodium nitrite or nitrate, because those ions could be either oxidized in the case of nitrite or reduced in the case of nitrate.So one has to be very careful not to choose any salts that are electroactive in the interval that water is.
4: แต่ว่าโปรเฟสเซอร์ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะอย่างในกรณีของเกลือไนเตรตเช่นโซเดียมไนเตรตหรือเกลือคลอไรด์

0: โซเดียมคลอไรด์เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเกลือ2กลุ่มนี้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงปฏิกิริยาอื่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอิเล็กโทรไลซิสของเขาจริงๆเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตก๊าซคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือ2กลุ่มนี้จริงๆแล้วโปรเฟสเซอร์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ขอให้เป็นใช้พวกเกลือคาร์บอเนตหรือเกลือซัลเฟตแทนหรือว่าเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าคลอรีนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแก๊สอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปเอาเกลือมาทำนะคะเกลือแกงอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีคำถามจากสายหัวหินนะครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: อาจารย์ครับถ้าเกิดเราไอ้เข็มเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทองแดงสายทองแดงนี่ซึ่งมันนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ได้ไหมครับคือในกรณีนี้เราก่อนที่เราทดลองเราควรจะใช้กระดาษทรายขัดให้หมดนะเพื่อเอาไอ้ตัวที่เป็นชนวนออกนะครับแล้วเราก็ใช้แทนจะได้ไหมครับจะดีกว่าไหม
2: Hi Josh, we also have another question. Is it possible to use copper, like metal copper, and then we polish it before we use it as an electrode? Is it possible to use copper instead of iron nail?
3: Well, the answer is similar to that with graphite. Copper is an excellent cathode, but if you use it as the anode, then copper will dissolve. And that is exactly the purpose of the next experiment that we're going to show. So in other words, copper can be used as cathode, but not as the anode in this experiment.
2: ครับผมครับคำตอบก็คือว่าคอปเปอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะเช่นเดียวกันกับกราไฟต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคอปเปอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ที่ขั้วแอนโอดได้เพราะว่ามันจะละลายออกมานะครับแต่ว่าคอปเปอร์ใช้ได้ดีครับกับขั้วแคโทดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวการทดลองต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะคอปเปอร์อิเล็กโทรเดโพซิชันเนี่ยค่ะนะคะI think that should be enough for this experiment. Thank you very much. It's very clear, and I think everyone learned a lot from you. Can we move to the next one?
3: Sure. The next one deals with copper electrode deposition. As you know, copper can be found in different ways. We are showing in the slide, if we could have the next slide, please. The next one? Yes, that's the one. So we are showing there a mineral of copper. And copper can also be found in the elemental state. Now, if copper is found as a salt, like copper sulfate, the reaction is at the bottom of the slide. Copper can be reduced at the cathode, and water is oxidized at the anode. So that's one way of producing copper out of a mineral. Now, if we have pure copper to start with, it usually comes with impurities. I should say elemental copper comes with impurities. Surprisingly enough, the impurities are mostly gold and silver because they are copper's neighbors in the same group of the periodic table. So one has to purify copper by removing any other components from the original mineral.
1: การทดลองที่สองนะคะเป็นการทดลองการเคลือบทองแดงด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าหรือว่า copper electrode deposition นะคะซึ่ง

0: ก็คือจะเห็นว่าถ้าดูตามสมการตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเกลือของคอปเปอร์เช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยกคอปเปอร์ได้นะคะโดยคอปเปอร์ไอออนนะคะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะให้เป็นคอปเปอร์เมทัลหรือคอปเปอร์ศูนย์ออกมาในขณะที่น้ำนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อีกขั้วหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากคอปเปอร์ที่เป็นแร่ธาตุซึ่งเป็นคอปเปอร์ศูนย์อยู่แล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยคอปเปอร์เหล่านี้จะมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นโลหะทองหรือว่าโลหะเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการคอปเปอร์บริสุทธิ์จริงๆวิธีการนี้ก็จะใช้ในการแยกคอปเปอร์ให้เราได้ค่ะ
1: Well, our second experiment will be copper electrodeposition, another kind of electrolytic process. In this case, we will be obtaining pure copper from the solution of one of its salts, copper sulfate. Again, we will need a power source that can be a battery or an AC-DC current converter. With a pair of pliers, unfold two paper clips so they become straight, and fold one of the extremes to fix them on the edge of a petri dish or a white cap taken like this one. Like this one. Taken from a white mouth jar.
0: อันนี้นะคะก็เป็นการทดลองจริงนะคะก็คือว่าการทดลองนี้เราจะแยกคอปเปอร์ออกมาจากเกลือของคอปเปอร์ซึ่งก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าขอให้เป็นจานนะคะอาจจะเป็นจานเพาะเชื้อหรือว่าตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือฝาขวดนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นฝาพลาสติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะดึงออกมานะคะเป็นลวดแล้วก็จะเห็นว่าจุ่มลงไปนะคะเป็นเหมือนกับสองขั้วเกี่ยวเอาไว้
1: Lupita will show you. There are many forms to fold the clips, so you have different results.
0: ทางนั้นแนะนำนะคะว่าในการที่จะแกะคลิปออกมาให้เป็นที่ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะส่งผลกับผลการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวลูปิต้าจะแสดงให้เห็นก็คือว่ารูปร่างที่แกะออกมาเนี่ยถ้าหากต่างกันก็จะส่งผลต่างกันด้วย นะคะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการดูว่าคลิปแกะออกมายังไงคงจะต้องดูจากการสาธิตจากทางเม็กซิโก
1: We decide to use paper clipsBecause you can use also copper wire, but if I was a student, I would like to know that the copper comes from the solution. If you put some copper wires, you don't know if the copper comes from the solution or from the wire or what.
0: Clip.หรือลวดที่เราใช้เนี่ยจริงๆใช้เป็นลวดทองแดงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าการสังเกตเห็นผลว่ามีคอปเปอร์มาเคลือบเนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเจนจริงก็คือจะแนะนำให้เป็นคลิปหรือว่าเข็มหมุดที่เราใช้กันอยู่มากกว่า
1: NowFill the dish with a 5% solution of copper sulfate in water. Then you connect each clip to a pole of the power source and watch how the pure copper deposits on the cathode, making beautiful forms like the branches of a tree. These beautiful branches are fractals.
0: นะคะตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปในภาชนะที่เราเตรียมแล้วนะคะ เมื่อบรรจุเสร็จแล้ว

เราก็จะต่อไฟนะคะก็คือให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นถ่านไฟฉายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสังเกตเห็นเป็นชั้นของคอปเปอร์หรือชั้นของทองแดงเคลือบอยู่ที่ขั้วคาโทด

0: supposed to prepare it?
1: อาจารย์ครับกระดาษใช่
2: That the copper may grow on the surface of the paper. It's not mandatory to have that. It's just that we have observed that when you use filter paper, the copper grows on the surface of the paper. Now we are testing it with a regular tissue paper, so we are not sure how well it works. We are kind of improvising this kind of paper, but with filter paper, it works just nice.
0: กระดาษที่ใช้เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยคือเขาใช้เป็นกระดาษกรองนะคะที่เขาใส่ลงไปคือเพื่อที่จะทำให้เห็นนะคะการทดลองที่ว่าจะเกิดการฟอร์มของตัวของคอปเปอร์นะคะบนกระดาษกรองได้แต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาทำให้ดูเนี่ยเขาใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี่เขาก็พยายามจะทำให้ดูมากขึ้นนะคะ

0: ต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือยังคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: What we're doing is we are trying to set up the cathode so that it touches the paper, the filter paper at the center of the ring. And that is if you want to produce a copper deposition that grows radially, because the anode will be the ring in the outside and the cathode will be just the point where the copper, I mean, where the clip touches the paper. So in other words, it will be a radial growth. That's a possibility to do it that way. And I don't know if the camera will be able to show it, but we are observing the growth from the center to the outside, the growth of the copper deposition. Now, Lupita is kind of shaking today, so the growth is not very even. But if you could find a way of setting it without moving it, then you could perhaps produce a better copper deposition.
0: ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางเม็กซิโกกำลังพยายามจะแสดงให้เราดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาต่อนะคะให้ขั้วแคโทดเนี่ย อยู่ตรงกลางปักลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามดัดลวดที่เป็นขั้วแอนโนดอะค่ะให้เป็นวงอยู่ล้อมรอบพร้อมทั้งเนี่ยเอากระดาษวางลงไปสิ่งที่เขาคาดว่าจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้แคโทดที่จะผลิตคอปเปอร์อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็แอนโนดอยู่รอบเป็นวงรอบนอกเขาคาดว่าจะเห็นคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นวงออกจากศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเขาออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากกำลังสาธิตอยู่แล้วมือเขาสั่นเล็กน้อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไหม
2: เพราะฉะนั้นเราได้ความคิดจากของเขานะคะที่ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะเห็นอะไรที่

0: ต่างกันก็หมายความว่าเขาก็สร้างสรรค์นะคะจากหลักการเดียวกันนะคะมีแคโทดมีแอนโนดแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะฟอร์มเป็นคอปเปอร์แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดลักษณะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่เขากำลังพยายามทำนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงใช้กระดาษเข้ามาวางเพื่อที่จะได้เป็นตัวเก็บคอปเปอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาบอกไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยจะจับได้เห็นชัดไหมนะคะเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงได้ดูกัน
1: โอเค
0: ตอนนี้ที่เขาพยายามทำให้เนี่ยนะคะคือพยายามจะทำให้เข็มมันนิ่งจะหาทางวางเข็มนะให้มันนิ่งจะได้ออกมาแล้วฟอร์มสวยๆนะคะแต่ยังทำได้ไม่ดี
2: So you may get different depositions of copper and it depends on how you place the two paper clips. If you place them parallel to each other,you will get something like this that I will show you that we obtained in a different Petri dish. I will move this so that you can see what we obtained earlier when you place them parallel. Our technician is trying to help us to get a very close up.But there seem to be some technical difficulties here in doing so. But anyway, what I was saying is that if you place the two paper clips parallel to each other, then you will get a homogeneous growth on the cathode. But if you place it, as we are also suggesting, you place a circular anode and a point cathode,then you can get a fractal that grows radially. Perhaps you can see, let's see. I think that we should lift it. Lupita, maybe if you want to stop it and lift it so that, or put it sideways so that they can see what kind of growth we obtained.
3: No sé si algún día vieron cómo habías puesto el...
2: Pues,
3: Oops.
2: Nomás que ahora la cámara está allá.
3: Sí, estamos en esta cámara, entonces estamos tapando todo.
2: Well, we're having.
0: เมื่อกี้เขาอธิบายว่าถ้าวางคลิปกระดาษคลิปเนี่ยขนานกันนะคะวางขนานกันคือแคโทดแอนโนดวางขนานกันลักษณะการฟอร์มของการเกิดของคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่คืออันที่เขาเป็นวงกลมใช่ไหมคะแคโทดเป็นวงกลมนะคะแอนโนดเป็นเข็มอยู่ตรงกลาง I cannot see clearly.
2: See
0: the dark part in the center? Is that copper?
2: I'm showing the growth. Yes, correct. That is the copper at the center. And if you were able to hold the cathode steady without moving, then you could get a very nice fractal out of it.
0: Yeah, I can see dark part there.
2: Exactly. It's dark to me. That is a copper growth on the paper, yes. And on the, if we look at the other one, you can see if you put the two electrodes parallel to each other, this is how we obtain the growth. As you can see here, there are copper dendrites growing towards the anode. So the cathode is this.And that's where copper is deposited, and then the dendrites grow this way. So it really depends on what you want to do. So you could do it either way, and in both cases you will get copper growing on the cathode.
4: ค่ะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างจานเพาะเชื้อที่เราวางลวดนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษในอีกแบบหนึ่งคืออันนี้วางแคโทดกับแอนโนดขนานกันนะคะแล้วก็มีเยื่อกระดาษรองสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคลิปเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือคือแคโทดนะคะจะเห็นว่ามันจะมีคอปเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นสายวิ่งตรงลงมาฝั่งแอนโนดเลย

0: นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราลองไปจัดเรียงรูปแบบแคทโทดแอนโนดที่ต่างกันเราก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันออกมาได้นะคะว่าคัปเปอร์เกิดยังไง
1: Well, this is very nice, George.
2: Well, thank you. Lupita wants to show you what happens again if we connect it, so that you can see the gas evolving at the cathode. I mean, I'm sorry, at the anode. Would you like to connect it?
3: Yes.
0: ตอนนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ฝั่งแอนโนดว่ามันเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวทางนู้นเขาจะลองต่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตกันว่าแคทโทดมีอะไรแล้วก็แอนโนดเห็นฟองแก๊สไหมนะคะ
2: Ahora acérquenlo muchísimo.
3: Déjame, aquí está la espátula. Allá, ahí está. ¿Sabes por qué no burbujea?
2: Ya se recubre.
3: Ah, porque está burbujeando el otro lado. Lo pusimos al revés. Pero lo pusimos al revés. Si lo cambiamos aquí.
1: ค่ะระหว่างนี้ถ้าคุณครูมีคำถามนะคะก็บอกถามขึ้นมาได้เลยนะคะทางหัวหินมีอะไรไหมคะ
4: ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะระหว่างการทำการทดลองเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอร์โหนดเนี่ยนอกจากจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นแล้วจะมีสีลักษณะเป็นสีเหลืองๆกึ่งออกอมเขียวด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีสารอื่นเกิดร่วมนอกจากก๊าซออกซิเจนด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะ
0: So there is one question. So of the teachers found that at the anode siteBesides oxygen gas, there is kind of like green yellowish powder color occur at the anode. So she's wondering what it is. Will there be any other side reaction occur at the anode?
2: Yes, it depends on the quality of the paperclip that you use.If the paper clip is very cheap, then the paper clip itself will be oxidized. If the paper clip is a fine quality, then it will resist corrosion. So what you're probably observing is the corrosion products of the paper clip.
0: ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของตัวลวดที่เรานำมาใช้เป็นขั้วแอนโนดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ไม่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะถูกออกซิไดซ์ได้สีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะเป็นออกไซด์อะไรสักอย่างซึ่งเราของเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากของเราเนี่ยใช้เป็นเข็มหมุดใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นโลหะบริสุทธิ์อยู่แล้วอะค่ะ

0: Now, I will suggest an alternative to this experiment that is also very educational. You may want to use a copper anode and a copper cathode. If you do that, you could even use sodium sulfate as the electrolyte, because then you will not need to have any copper in the solution. This is the principle of copper electrorefining. When people electrorefine copper, they have impure copper at the anode. It dissolves, it goes to the electrolyte, and then it redeposits as a cathode in a pure form. So that's how people actually in industry, that's how they refine copper. And as you know, copper is obtained with several nines of purity, like 99.9 at least of purity by this way. So in summary, what I'm saying is that an alternative to this experiment would be to use a clear, transparent electrolyte containing sodium sulfate, to use a ring made of copper, a copper wire, and to use a cathode also made of copper. And then if you do exactly the same procedure, you will get the growth of the copper at the cathode. And if you do it carefully, and if you don't shake your hands, you could get a fractal.
1: Professor George ได้เสนอนะคะอีกวิธีหนึ่งในการทำการทดลองนี้นะคะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยแทนที่อิเล็กโทรไลต์นะคะจะเป็นหรือสารละลายที่ใช้อยู่จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเราก็จะใช้อิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารละลายแล้วก็ใช้ขั้วทั้งสองนะคะเป็นขั้วทองแดงหรือขั้วคอปเปอร์นะคะอิเล็กโทรไลต์ที่แนะนำก็คือเป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราให้พลังงานไปกับขั้วคอปเปอร์ทั้งสองนะคะก็คือว่าคอปเปอร์นะคะจากแอนโอดก็จะละลายกลายเป็นคอปเปอร์ไอออนนะคะหลังจากนั้นคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายเนี่ยก็จะถูก reduce นะคะไปเกาะอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการทำคอปเปอร์ให้บริสุทธิ์นั่นเองหรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้แยกโลหะให้บริสุทธิ์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่เราได้ก้อนแร่ออกมาแล้วก้อนแร่ไม่บริสุทธิ์สมมุติเราอยากแยกโลหะตัวไหนออกมาเราก็ใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่จะแตกออกไปในการทำการทดลองเรื่องนี้ค่ะ
2: มีคำถามอะไรอีกไหมคะOkay, I think that's it for this experiment. Is there anything else would you like to tell us more?
3: Okay, you can see this experiment. In this electrode,we can see the bubbles. These bubbles are oxygen. And in this electrode, we can see copper and hydrogen. Bubbles, little bubbles of hydrogen. And you can see how the copper is depositing in the electrode.
0: One last thing that I would like to say is that in the copper electrorefining,As I said earlier, the companions for copper in nature are silver and gold. So the companies that electrorefine copper, a lot of their business relies on the content of silver and gold in the impure copper minerals.
1: ต อนนี้บนสไลด์นะคะก็เป็นเซลล์ที่ต่อให้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้วแคโทดที่จะเห็นว่ามีทองแดงเนี่ยเกิดเคลือบขึ้นมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งในสไลด์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะก็จะเห็นว่าที่แคโทดเนี่ยก็จะมีฟองแก๊สเล็กๆเกิดด้วยเป็นฟองแก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนฝั่งแอนโนดเนี่ยก็คือที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันก็จะเห็นฟองแก๊สขึ้นมาเยอะก็คือฟองแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์จอร์จเนี่ยได้พูดถึงกระบวนการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ในเรื่องของการแยกทองแดงในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยว่าในก้อนแรกของทองแดงเนี่ยโลหะที่ผสมอยู่ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นทองกับเงินนะคะดังนั้นในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยทองกับเงินที่เกิดขึ้น

0: โอเคนะคะอย่างนั้นการทดลองเรื่องนี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะก็เดี๋ยวทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะทำการสาธิตนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจว่าเป็นการสกัดสปินเนชหรือผักโขมมั้งคะของไทยเรียกนะคะอันนี้เราไม่มีทำการทดลองนะคะเราจะดูเขานะคะโอเค are you ready you can explain now.
1: Yes, we are. Now it's a demonstration. We don't have any slides for this. And we will present you a very simple method to extract and separate two spinach pigments, green colored chlorophyll and yellow colored xanthophyll, using a very simple equipment. Generally, you need a separation funnel, which is not always available. In this case, we will use a test tube and a plastic pipette. Mm-hmm.

0: First, we will cut one spinach leaf in small pieces and place it in a mortar. We will add 5 milliliters of ethanol and grind with a pestle until it looks like a paste.
1: ครับลำดับนี้ก็คือเขาได้ทำการทดลองแยกสีผักให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นนำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ครกแล้วก็เติมเอทานอลเข้าไปนะครับแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆนะครับและให้มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำพริกหรือว่าเป็นหนืดๆหน่อยนะครับ
2: อันนี้เขาใช้ใบผักขม1ใบนะคะแล้วก็เอทานอลที่เติมลงไปเนี่ย5 ml นะคะ
0: Make this faster. We have already the spinach green. Then place the gauze on a funnel and filter to a beaker.
1: El beaker.ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการกรองครับโดยใช้เทสทิปนะครับก็ใช้กลวยกรองเนี่ยที่มีผ้ากรอสอยู่ข้างบนหรือว่ากรองปิดแผลอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพื่อกรองเอาเศษใบผักเนี่ยออกแล้วก็ให้เหลือแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยลงมาข้างในใส่ในบิกเกอร์นะครับ
0: Now you have to squeeze the spinach paste collecting the liquid in the beaker to extract the pigments.

0: Now, we transfer 2 milliliters of the liquid that contains the pigments to a 10 milliliter test tube.
1: หลังจากนั้นนะคะก็บรรจุสารละลายที่ได้นะคะออกมา2 ml นะคะในหลอดทดลองค่ะ
0: Now add 2 milliliters of a non-polar solvent like mineral oil, white gas or lighter fluid. We are using in this case white gas.
2: ครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่โซเวนที่ไม่ละลายน้ำนะครับโซเวนที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปด้านบนนะครับประมาณ2 ml ที่เท่าๆกันครับ
0: Now shake the mixture bubbling some air into it with the pipette then allow to stand the test tube on a support or on a rack until the content separates into two different phases.
1: ที่เขากำลังแสดงให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการคนนั่นเองอะนะคะโดยใช้ไอ้พลาสเตอร์ปิเป็ดที่ไอ้ปิเป็ดพลาสติกอะค่ะนะคะเป่าขึ้นลงขึ้นลงดูดขึ้นลงนะคะเป็นการคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนนี้เขาปล่อยให้แยกชั้นนะคะ
0: The content will separate into different phases. A yellow one containing the xanthophylls.And the green one containing the chlorophylls. We made this in advance so we can see the results. Can you see the phases? Three phases, in fact, the non-polar, the polar, and the interphase that it's a little bit.
1: Not. Yeah, that's very nice. Martha, what is white gas, you said? What solvent you use?
0: It's a solvent. In Mexico, it's used to clean.
3: White gasoline.
0: I don't know
1: okay,
0: if you...
1: Okay, gasoline?
0: Yes, but white. You can find, in Mexico, you can find it in the hardware stores, and it's used to clean...
1: Okay, I understand.
0: okay.
1: ที่เขาใช้อะนะคะก็คือเขาใช้น้ำมันเบนซินนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเบนซินของเขาที่เขาเรียกว่าไวท์ก็คือไม่มีสีของเขาไม่มีสีก็ต้องไปหาซื้อแบบไม่มีสีแบบบ้านเรานี่เขาก็จะใส่สีไปใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนแค่เราอาจจะทำให้ดูสียากเพราะมันมีสีอื่นอยู่ในนั้นเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราน่าจะใช้อีเทอร์หรือว่าอาจจะใช้ไดโครเมเทนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันอะจำนวนน้อยๆนะโอเคค่ะตรงนี้เขาบอกว่า extract มาเป็น2ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองนี่คือสารที่อยู่นั้นเรียกว่า xanthophylline นะคะมันคือมาจากในพืชนะส่วนสีเขียวก็คือ chlorophyll นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆวิธีการแยกนะคะ
0: To separate the two phases press the bulb of the pipette and introduceThe pipette tip to the bottom of the tube. Take the material in the lower phase.
1: Technique ทาง
0: yes.
1: เคมีอินทรีย์เนาะเวลาเราจะแยกสารละลายเราควรจะดูจากขั้นล่างขึ้นมาใช่ไหมคะ

0: ในกรณีที่เรามีหลอดทดลองที่แบบมีเป็นปลายก้นแหลมก็จะยิ่งทำให้การแยกชั้นเนี่ยง่ายขึ้นอีกแล้วก็ได้แม่นยำขึ้นอันนี้จะเห็นว่าดูดขึ้นมาแล้วสีเขียวก็ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะคะจะเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้อย่างดีเลยนะคะ
1: Now you can see you have just the

0: the center field face. And the interface, you can discard it and then take the upper face.
1: อันนี้ก็เวลาแยกออกมาเนี่ยจะเห็นตรงชั้นชั้นตรงกลางนะคะคือระหว่าง2ชั้นเนี่ยมันอาจจะปนๆกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการบริสุทธิ์จริงๆเราก็เอาให้ได้ชั้นล่างให้แยกให้ดีๆแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางเนี่ยคือเป็นส่วนที่ไม่ใช้เราก็จะได้ส่วนที่บริสุทธิ์เนี่ย2ส่วนชัดเจน
0: We made it in advance so we have the two beautifulColored faces, and then if you want to have only the pigment, you have to evaporate the solvent, and that's all.
1: Yeah, very, very good, very clear. I mean, it's simple and not take so long time, and the students can understand exactly what's in the nature. Huh? That's nice. มีคอมเมนต์ไหมคะ มีคำถามอะไรไหมคะน่าสนใจดีนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเรามีในธรรมชาติมันมีสารเคมีอะไรมากมายนะคะเราสามารถแยกออกมาได้ค่ะทางไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ครับเดี๋ยวจะมีจากหัวหินนะครับมีคำถามครับ
3: ขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีตามไม่ทันตรงการแยกชั้นจะเห็นสีเหลืองใช่เป็นพิกเมนต์อย่างอื่นที่อยู่ในสีของที่อยู่ในใบไม้ไหมคะอาจารย
1: ์เขาบอกว่าเป็นสารนะคะชื่อแซนโทฟีนค่ะแซนโทฟีนนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นพวกวงอโรมาติกอะไรเงี้ยค่ะจะลองไปเช็คสูตรโครงสร้างได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพวกอะไรนะคะเป็นสารอื่นที่เรา
3: โรงเข้าวัตถุอีกชนิด
1: สารสีใช่ไหมคะถูกค่ะก็คือเซนโทฟีนนี่แหละค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ Well the question just asked that what color you know in a yellow color what is it is it just only like the coloring substance so it's Xen Tofin itself is yellow isn't it
0: Yes the yellow substance is Xen Tofin.And the green, yes, and the green one are the chlorophylls.
1: มีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามแบกไหมคะตอนยังมีเวลาอยู
4: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะพอดีซันโทฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเมนต์อย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารที่ให้สีเหลืองหรือสีส้ม
5: ครับจากการทดลองตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะประยุกต์นำการทดลองนี้ไปใช้กับการศึกษาผักชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับหรือว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแครอทหรือว่าอะไรฟักทองหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่ากรณีที่เป็นผักขมนะครับวิธีการก็น่าจะคล้ายกันนะครับก็คือใช้เอทานอลในการสกัดแยกส่วนที่เป็นมีขั้วแล้วก็ใช้สารที่นอนโพลาร์หรือที่ไม่มีขั้วเนี่ยในการสกัดแยกในส่วนของสีเหลืองหรือสีส้มที่เห็นเมื่อกี้ครับ

0: อยากจะเรียนถามว่าน้ำมันไอ้ส่วนที่ว่าใส่น้ำมันเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชได้ไหมครับ
1: เข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะคะMartha, there's a question that the solvent that used for extraction instead of use just white gas, it can be any kind of vegetable oil. Have you ever tried?
2: We have tried with a baby oil and with a hexane. Hexane and a lighter fluid. We haven't tried any more, but I think that you can try everything. You can see if it works or if it doesn't. With baby oil, what happens is the interface or the emulsion is sometimes difficult to break, and it's difficult to get the

0: the phases separated. But those are the solvents we have tried.
1: ค่ะคำถามน่าสนใจนะคะคนจริงแล้วเราก็น่าจะลองใช่ไหมคะลองแยกดูเขาบอกเขาเคยใช้พวกน้ำมันทาตัวเด็ก baby oil นะคะสิ่งเขาพบก็คือมันจะเกิดเป็น emulsion นะคะคือมันจะหนืดมากถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชก็ดีหรือว่าน้ำมันทาตัวอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนืดใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะใสแล้วก็ไม่หนืดนะฮะฉะนั้นลองดูได้นะคะคือก็คงสกัดได้บ้างแต่ว่ามันจะแยกยากเพราะว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราคนเขย่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอิมัลชันคือมันปนกันแล้วมันแยกไม่แยกชั้นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ทราบว่าการแยกคลอโรฟิลในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันไหมครับที่เอามาบริโภคกันนะฮะแล้วถามว่าคลอโรฟิลนี่มันมีผลต่อการต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
1: Well, another question is that in industry, they extract chlorophyll and sell commercial. I don't know. I'm not sure about this, but they say that is that also do you know it used the same way like what we what you did in the experiment, the extraction of chlorophyll for commercial.
0: I really don't know what do they in the industry. We select the solvents to get things that are easy to get for everybody in every part of the. Because our idea is to show to the students, for example, difference in polarity or things like this. So I should investigate what happens in the industry. I really don't know.
1: เขาไม่ทราบก็ตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คงต้องไปค้นดูเหมือนกันแต่คิดว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เขาอาจจะใช้คนละชนิดเพราะอุตสาหกรรมเขาก็ต้องคิดถึงราคาคิดถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนน่าจะหาอะไรที่ถูกๆที่ใช้ได้อะไรเงี้ยมั้งคะค่ะ
3: ครับผมขอเสริมในเรื่องของตัวทำละลายที่ใช้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเบบี้ออยล์หรือว่าตัวทำละลายชนิดอื่นๆนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะแยกสารนั้นให้บริสุทธิ์หรือว่าระเหยเอาตัวทำละลายนั้นออกนะครับการที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับตัวน้ำมันพืชอาจจะไม่ยอมระเหยออกไปการที่เขาใช้น้ำมันแก๊สเนี่ยน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันมันก็อาจจะระเหยออกไปหมดแล้วก็เหลือไอ้เจ้าแซนโทรฟีนตัวบริสุทธิ์เอาไว้นะครับครับผม
1: ถือโอกาสเพิ่มเติมตรงนี้นะในเรื่องของการทำในอุตสาหกรรมนะคะ เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องมองถึงในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลือกใช้ตัวทำละลายอะไรเขาต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าจะแยกออกเนี่ยมันต้องแยกโดยที่ใช้พลังงานไม่เยอะนะคะแล้วเก็บกลับมาได้ในทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภกรว่าถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยมันก็จะหนืดมากมันร้อยถึงจุดเดือดสูงมากการจะแยกออกมายากมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะแยกให้สารน้ำบริสุทธิ์เพื่อจะมาใช้รับประทานได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจะได้เวลานักเรียนคิดเราก็ดิสคัสแล้วก็อธิบายกันในห้องได้ก็จะทำให้มีแนวคิดหลายมุมมองดีค่ะคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะคะมีคำถามอื่นไหมคะเราจะปิดตรงนี้แล้วนะคะ
4: มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าตอนถึงช่วงขั้นตอนการแยกชั้นนะคะจำเป็นไหมคะว่าปริมาณของสารตัวอย่างนะคะกับสารละลายที่ไม่ละลายน้ำนะคะต้องเท่ากันแล้วก็หลังจากที่มีการแยกสารแล้วสารคลอโรฟิลที่ได้เนี่ยคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะ
1: Well, I think our teacher is really interesting because they're thinking of the daily life. Huh? So can we use these procedures, you know, to do whatever we're going to use it for? Well, the question is that how about the amount of the solvent, the volume that we should use? It should be enough to for the amount that we want to extract, right? And also, is that after we get the compound, how about the value like when we eat it, the nutrient, and I don't know exactly what I should use. That what is it like for example like calorie or whatever it is good for us. Do you have any information about that?
0: No, because we are not

0: and the different kinds of chlorophyll and cytophyll, but we don't know.
1: That's okay. Well, but it's good that they are curious, huh?ค่ะก็เขาเองเขาไม่สามารถตอบได้นะคะในเรื่องของเรื่องมีค่าเป็นสารอาหารอะไรทำนองนี้นะคะสำหรับการที่ว่าแยกแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ที่ขอตอบเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องลองค่ะนะคะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะที่ว่าปริมาณสารละลายไอตัวทันละลายที่เราใช้เนี่ยสำคัญนะคะถ้าต้องการจะแยกให้จะกลับมาได้หมดอาจจะต้องใช้มากหน่อยที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าในใบไม้นั้นจะมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลองล่ะจะลองว่าลองใช้1มิลลิลิตร2มิลลิลิตร3มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเทียบดูว่าสารที่สกัดได้เนี่ยออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบซึ่งถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมนะคะกว่าเขาจะได้เป็นกระบวนการมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าใช้ผักกี่กิโลจะต้องใช้ตัวทำละลายเท่าไหร่อันนั้นคือมาจากการทดลองเหมือนกันนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะความเชี่ยวชาญของทางกลุ่มวิทยากรของเม็กซิโกเนี่ยคือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้เขาแสดงให้ดูนี่คือการสกัดนะคะซานโทฟีนกับคลอโรฟีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากจริงถ้าพูดไปคือเป็นเคมีอินทรีย์นะคะแต่นี่คือการทดลองนะคะเราสอนให้นักเรียนได้นะคะแล้วก็ขณะที่สอนเนี่ยหลักการนะคะเราสอนหลักการด้วยแล้วก็สอนให้สังเกตแล้วก็สอนให้คิดแล้วสอนให้วิเคราะห์แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะจูงใจให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาแนวคิดที่ดีนะคะHohe Mata and Lupita, I think it's time now, so we have to say goodbye. And today we're learning a lot from you, and we really appreciate your contribution to our class. And we will see you tomorrow. Tomorrow will be two other experiments, right? The oxidation numbers, and the other one is a clock reaction. Yeah, that's interesting too. Okay.So see you tomorrow. Would you like to say anything, a word before?
0: See you tomorrow and kabuha.
2: ขอบคุณค่ะ
1: Very good. ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Bye bye.
3: Bye bye.
4: Bye bye.
3: Thank you very much.
2: See you tomorrow. Good night.
1: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการทดลองวันเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นการทดลองที่3และการทดลองที่4นะคะเราก็จะมารู้จักตัวเลขออกซิเดชันกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าแปลภาษาไทยก็คือนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณProfessor Jorge Ibanez นะคะขอบคุณมาทาแล้วก็ขอบคุณลูปิต้านะคะแล้วก็ทางฝั่งวิทยากรของไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปริชัดนะคะขอบคุณอาจารย์สุภกรนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะบริษัท TOT จำกัดมหาชนแล้วก็ทางเม็กซิกันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนให้อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็สารเคมีในการทดลองนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC มหาชนจำกัดมหาชนนะคะปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็บริษัทเมอร์ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลัก

ษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กรณิตค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่ชมพู่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนประพัฒน์สอนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลราณิศศิลป์อุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ
0: ย้อนเขาเรียกว่าระลึกถึงอดีตอ่ะหนูอยากขึ้นไปเต้นกับน้องเขาได้ไหมอ่ะ
2: ได้เลย

วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่า

0: ป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะจริงๆสำหรับอาจารย์กุลนิดเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์เขายังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนก็ติดตัวเข้ามาพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
2: แล้วชมพู่รู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
1: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6 ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเรียนก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันอาราบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าเออน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
1: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเองปะ
2: พอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บเป็นสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
1: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้อะไร
0: รางวัลชมเชย
1: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1ป่ะ
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้ป
1: ีแข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
2: ชมพู่ไปแข่งมาหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
1: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม.1ม.2 ม.3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
2: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นเวทีมั้ย
1: เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็ลุ้นเราทำให้ลูกตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีกแต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ถึงเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานเขาจะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คือเหมือนกับครอบครัว
1: เอาสิไม่เอาสิ
0: ก็ค่ะเขาว่าจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
1: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
1: รักอาจารย
0: ์ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดกับตัวเราเองลูก
1: อิ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะศิษย์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆไปก่อนนะคะ
0: ค่ะโชคดีนะคะ
1: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

รรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: สวัสดีครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
0: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
0: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย
0: ์ลมแห่งความคิดถึง
1: อันนี้มาลอยไปคิดถึงพามาอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
0: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
0: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
2: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
3: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
2: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
1: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นแววหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
0: ใช่
1: หนูก็มาบอกอาจารย์คะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
0: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์นั้นสะสมมามากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดตุจักกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปแสดงกันนะครับเราเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
1: ายโย่ง
0: นายโย่ง
1: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายน
0: ะ
1: โดยที่มีอาจารย์พุทธกาจารย์ประณตเป็นเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอนายโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่
0: าย
1: ทุกวันนี
0: ้ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
4: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจไหม
0: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอ่ะนะประมาณนั้นแต่ด้วยความเราต้องสู้เนา
1: ะ
0: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่นั่นไม่หมายถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
1: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
0: ัน
1: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นอะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอะพร็อพเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อๆบ้าๆไปประกวดอยู่เลยขี้เหร่ก็ขี้เหร่
4: เหมือนแบบบ้านนอกเข้าครู
1: มันนอกหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวดมาย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรอีกนะคะแต่มีความพยายาม
0: นี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้เลยครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้องไปแล้วล่ะณเวลานั้นนะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้ การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอช่วยด้วยนะครับ ี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
3: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้อยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องๆสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมูล1มูล2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3

นั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3

ำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ10กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่าเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A
ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2

ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับท่านที่ได้ชมก็คงจะได้เห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาก็เป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนครับในปี2554ปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาก็จะได้น้อมนำเอาปรัชญาในพระองค์ท่านมาใช้ในห้องเรียนของเราครับเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงในจุดที่เล็กลงมาก็คือเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งการพอเพียงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับพูดคุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และท่านยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องคราวที่แล้วนะฮ
1: ะ
0: ผมขอเริ่มจากตอนที่อาจารย์ย้ำมาตลอดนะครับแล้วหลายท่านก็พูดผิดกันก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ก็ย้ำว่าต้องมีคำว่าของอีกสักครั้งครับว่าทำไมต้องมี
1: คืออย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าเราจำกันได้นะคะทีนี้พอปี2542เนี่ยได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นหมายความว่าหลักคิดนะคะหลักแห่งความเป็นจริงเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานมาเนี่ยคืออะไรก็เป็นที่มาของคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารู้จักกันดีก็คือความพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้องเน้นมีคุณธรรมนำความรู้ในการจัดการค่ะ
0: 3ห่วง2เงื่อนไข
1: ใช่ค่ะที่เรารู้จักกันดีค่ะ
0: เชื่อว่าเพื่อนครูนักเรียนผู้ปกครองทราบกันดีอยู่แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอะไรสำคัญที่สุด
1: คือขอเน้นลงไปในเรื่องห้องเรียนเลยนะคะอยากที่จะทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางปี2551เนี่ยนะคะได้บรรจุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้เป็นจุดหมายของหลักสูตร
0: เป็นจุดหมายของหลักสูตร
1: ค่ะแล้วเมื่อสอนตามหลักสูตร51แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักสูตรกศน.อาชีวศึกษาก็กำหนดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างพอเพียงทีนี้คุณครูก็ต้องสอนคำถามคุณครูจะสอนอย่างไรให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
0: นั่นน่ะสิ
1: ให้เด็กท่องจำเหมือนอาจารย์บอกคุณแอดท่องมานะพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีคุณก็ในตัวมีคนคุณทำคุณแอดอยู่อย่างพอเพียงหรือยังยัง
0: แต่ท่องได้นะครับแต่พอถามอยู่พอเพียงหรือยังต้องหยุดคิดนิดน
1: ึงคุณแอดใช้เงินยังไงก็ผมอยากซื้ออะไรผมก็ซื้อไปตกลงคุณแอดท่องสามหัวสองเงื่อนไขได้แต่ยังไม่ได้อยู่อย่างพอเพียง
0: oh.
1: เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีแนวทางวิธีการ ในการที่จะจัดกระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ จึงไม่ใช่สอนให้จำ แต่ทำยังจะจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คุณครูไม่ใช่ผู้สอน แต่คุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดพูดทำอย่างพอเพียง นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าจะต้องทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้น
0: ครับฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่แค่ให้เด็กจำได้ทำข้อสอบได้
1: แต่ไม่ยาก
0: แต่ไม่ยากด้วย งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าฮะแล้วอะไรที่เพื่อนครูมักจะเข้าใจผิดบ้างที่สุด
1: อ่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเนี่ยชอบคิดว่าพอพูดเรื่องพอเพียงปุ๊บอ้าวเกษตรต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนา
0: ทำ
1: อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช
0: ่
1: นะคะไม่ใช่เพราะเราสามารถเลี้ยงปลาอย่างพอเพียงและเลี้ยงปลาอย่างไม่พอเพียงได้ไหมคุณแอดว่า
0: ได้ครับ
1: สมมติว่าเป็นพื้นที่ชนบทเลี้ยงปลาค้าพอเพียงไหม
0: อ๋อไม่ฮะ
1: ไม่พอประมาณ
0: ไม่แล้วฮะ
1: เลี้ยงปลาไปทำไมไม่รู้ครูสั่งให้เลี้ยงพอเพียงไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่มีเหตุผลเห็นไหมฮะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบพอเพียงเลี้ยงปลาไม่พอเพียงต่อมาคนเข้าใจว่าถ้าพอเพียงต้องประหยัดคือประหยัดเนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟปิดไฟต่างๆนานาใช่ไหมคะประหยัดถูกต้องแต่ระหว่างที่เปิดไฟเราใช้ไฟนั้นอย่างคุ้มค่าไหม
0: คุ้มค่าในเปิดไฟเช่นอะไร
1: เปิดไฟปุ๊บนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแทนที่จะอ่านหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นประหยัดต้องคุ้มค่าด้วย
0: เพราะถ้าเปิดไฟนั่งเฉยๆหายใจทิ้งก็ปิดไฟก็ได้ไม่ได้ใช้แสงสว่าง
1: เขาบอกเห็นไหมคะ
0: มันต้องเกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาเหตุผลที่ทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดผลอะไรต้องคิดตลอดเวลาแล้วทำแบบนี้มันเสี่ยงมันประมาทไห
0: ม
1: ชีวิตเราจะไร้คุณค่าไหมเห็นไหม
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องใช้ความรู้ต้องคิดตลอดเวลาใช้สติปัญญาแล้วก็คุณธรรมด้วยทั้งความมีวินัยทั้งความเพียรความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือการกล่อมกล่าวตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อย่างซึมซับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะ อยู่อย่างพอเพียงแบบเป็นธรรมชาติ
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนของเราค่ะ
0: ก็เริ่มสนุกเหมือนกันในการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกเห็นชัดเจนแล้วฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก
1: ็
0: คือวิชาแต่ละวิชาใน8วิชาเฉพาะสังคมเท่านั้นไหมที่ใช้หลักนี้ได้วิชาอื่นใช้ได้ไหมไปใช้ยังไง
1: ถ้างั้นขอพูดเฉพาะลงมาเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็จะสอนในระดับขั้นพื้นฐานขณะนี้เนี่ยนะคะเฉพาะองค์ความรู้ตรงๆของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่สาระอื่นๆสาระอื่นๆอีก7กลุ่มสาระนั้นก็มีหลัก3ของ2เงื่อนไขเนี่ยบรรจุอยู
0: ่
1: เช่นวิทยาศาสตร์สอนคิดอย่างเป็นผลคณิตศาสตร์ก็สองที่จะเพย์ไปผลด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดใช้คุ้มค่าก็อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันทุกสาระตอนนี้นะคะตัวชี้วัดตามหลักสูตรเนี่ยก็มีหลักปรัชญาของเซลพินเนี่ยสอดแทรกอยู่ทุกกลุ่มสาระ
0: ได้หมดเลยนะ
1: แล้วอยู่อย่างพอเพียงครูสังคมสอนเฉยๆไม่ได
0: ้
1: สอนเพียงแค่ครูสังคมไม่ได้
0: ต้องเป็นยังไง
1: ท่านผู้บริหารคุณครูทุกสาระเนี่ยต้องช่วยกันสอนให้เกิดกระบวนการซึมซับเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงได้ค่ะ

0: ความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยกตัวอย่างชัดเจนลงไปเลยกว่านั้นอีกได้ไหมครับว่ากลุ่มไหนสอนได้อย่างไร
3: เช่นเอาสาระที่คนคิดไม่ค่อยถึงพระศึกษาดีไหมคะ
2: ดีครับ
3: พระศึกษา
2: วิ่งอย่างพอเพียงกระโดดเชือกอย่างพอประมาณ
3: นะคะประถมสองสมมติว่าสอนวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวนะครับประถมสองเขาสอนเรื่องวิ่งเปรี้ยวสอนยังไงสอนอย่างพอเพียงคุณแอฟว่าสอนได้ไหม
2: นั่นเนี่ยช่างง
3: ดูมันยากๆใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะมีหลักนิดเดียวนะคะคุณครูที่อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะว่าก่อนที่คุณครูจะสอนได้คุณครูลองใช้หลักพอเพียงมาใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนของตัวเองก่อนสมมติคุณครูจะสอนวิ่งเปรี้ยวประถมสองพรุ่งนี
2: ้ครับ
3: คุณครูจะให้เด็กไปวิ่งตรงไหนคุณครูต้องสำรวจก่อนใช่ไหมคะนี่พอประมาณนะ
2: ก็สนามเขามีอยู่แล้ว
3: ใช่แต่สนามอะไรสนามหญ้าหรือสนามซีเมนต์ให้เด็กวิ่งเปรี้ยวเด็กป.สองสนามซีเมนต์ได้ไหมอันตรายไม่มีภูมิคุ้มกันครูก็ต้องคิดละต้องเป็นสนามหญ้าหน้าฝนสนามหญ้าเปียกวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมคะเพื่อนก็ต้องเห็นว่าต้องพอประมาณเหมาะสมกับแต่ละเวลาสถานที
2: ่
3: เห็นไหมคะคุณครูใช้หลักสามห่วงแล้วนะในการจัดการเรียนสอนคุณครูต้องใช้ความรู้จะคิดจะใช้สนามอะไรดีสอนเด็กต่างๆคุณครูต้องมีคุณธรรมคิดถึงเด็กลูกหลานของเราไปวิ่งเปรี้ยวเกิดพลาดพลั้งล้มไปต่างๆนานาเป็นอันตรายไหมสามหัวสองเงื่อนครบแล้วนะคะครูต้องบูรการหลักพอเพียงคนอื่นนะคะนักเรียนก็มาคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้พวกเราจะวิ่งเปรี้ยวกันแต่คนอื่นพวกเราสำรวจตัวเองก่อนวันนี้มีใครปวดหัวปวดท้องต่างๆนานาไม่วิ่งไม่ได้บ้างทำอะไรคะเนี่ยพอประมาณ
2: เด
3: ็กต้องรู้จักตัวเองก่อนสำรวจตัวเองไม่ใช่เป็นผู้ปกครองทุกคนอ้าวเริ่มวิ่งไม่ได
2: ้เด็กบางคนอาจจะป่วยอยู่เจ็บขาอยู่ไม่กล้าบอก
3: เห็นไหมคะนี่เนี่ยผ่านกระบวนการซึมซับเด็กไม่รู้ว่าเด็กป.2ไม่ต้องรู้พอประมาณปีหนึ่งไม่ต้องรู้แต่เด็กถูกฝึกละแต่ก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนวันนี้เราพร้อมไหมที่จะวิ่งเปรี้ยวพอประมาณแล้วนะสอนแล้วนะต่อไปครูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะมีสาวสองสาวเราแบ่งกันเป็นสองกลุ่มแล้วก็วิ่งแบบนี้อธิบายกฎกติกาวิ่งเปรี้ยวครูก็สอดแทรกต่อทำไมเราต้องมีกติกาถ้าเกิดว่าให้ฝั่งเนี้ยวิ่งไล่เพื่อนตลอดเนี่ยอีกฝั่งนึงชอบไหมลูกไม่ชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตเราต้องมีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องเคารพกติกาเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันซึมซับนะเหตุผลทำไมต้องมีกติกาวิ่งเปรี้ยวครูพละประถมสองสอนได้ไม่ยากใช่ไหมคะ
2: ไม่ยากเลยครับคือเอาหลักคิดอันเนี้ยมาสอดแทรกไปทุกเนื้อหาของการสอนงั้นก็ได้ทุกวิชา
3: ทุกวิชาค่ะ

0: คิดว่าสังคมเนี่ยอุ้ยชัดเจนมากเพราะเขาสอนแบบนี้แล้วก็3ห่วง2เงื่อนไขให้ท่องให้ทำวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: วิทยาศาสตร์อ่ะเอาวิทยาศาสตร์
0: คณิตศาสตร์
1: คณิตศาสตร์อ่ะคณิตศาสตร์สอนเรื่องอัตราส่วน
0: ครับ
1: ใช่มั้ยอัตราส่วนก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นส้ม7ลูกราคา10บาทมะม่วง1ลูก10บาทสอนแต่ตัวเลขเนี่ยบนกระดานน่าเบื่อมั้ย
0: น่าเบื่อ
1: น่าเบื่อทำอย่างไรครูคณิตศาสตร์จะสอนอัตราส่วนให้เด็กได้ซึมซับเรื่องความพอเพียงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูคนนึงสอนโดยใช้วิธีการให้เด็กทำน้ำมะนาว
0: ครับ
1: คณิตศาสตร์
0: มันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคณิตศาสตร์ทำน้ำมะนาวพ่อแม่อาจจะงงนะครับถ้าลูกมาบอก
1: แต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยในความเป็นจริงมีอะไรบ้างน้ำมะนาวจะทำน้ำมะนาว
0: ครับ
1: มีน้ำมะนาวที่คั้นมาต้องมีน้ำต้ม
0: ครับมีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: มีเกลือหน่อยนึง
1: เกลือนิดนึงสี่อย่าง
0: ครับ
1: สี่อย่างใช่ไหมคะทุกคนจะทำน้ำมะนาวได้รสชาติเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนครับหวานเค็มต่างกันเปรี้ยวต่างกัน
1: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายน้ำมะนาวที่อร่อยจะเหมือนกันไหมคุณแอดว่าเวลาชิมปุ๊บอันนี้อร่อยทุกคนน่าจะเอ้ยอันนี้แหละอร่อย
0: แต่อร่อยแต่คนอาจจะต่างกัน
1: ต่างกันแต่เราก็เค็มมากไป
0: ก็
1: ไม่อร่อยหวานมากไป
0: ไม่ได้
1: เปรี้ยวมากไป
0: ก็ไม่หวาน
1: จางมากไป
0: ไม่เอา
1: ต้องพอดีพอดี
0: ต้อง
1: พอเพียงน้ำมะนาวพอเพียงทำยังไงดีเห็นไหมครูคณิตศาสตร์คิดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ไม่ต้องสอนเด็กเรื่อง2 เงื่อนไขเอาก่อนเอาแบ่งกลุ่มการนักเรียนแต่ละคนนะลองไปคิดสูตรทำน้ำมะนาวที่อร่อยขึ้นมาเขาก็ไปคิดสูตรกันเองใช่ไหมคะ
0: บ
1: างคนก็คิดว่าจะต้องน้ำมะนาวกี่ส่วนจะต้องน้ำกี่ส่วนทีนี้ก็มีกติกาว่าเมื่อเธอคิดสูตรแล้วเธอก็ต้องปรุงตามนั้นเห็นไหมคะปรุงตามนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกลุ่มนึงบอกว่าจะต้องใช้น้ำมะนาว1แก้วน้ำต้มแล้ว3แก้วยกตัวอย่างนะคะ
0: ค
1: แล้วก็น้ำเชื่อมสักประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือสัก2ช้อนเมื่อคิดสูตรมาแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมาชิมว่าของ

0: สรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็น
1: อาจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได
0: ้
1: ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กแน่นอนกิจกรรมก็อาจจะมากยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กโตอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมมีโรงเรียนนึงมัธยมปลายในสาระสังคมศึกษาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาต่าง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ต้องมีกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาสอนจริงเลยเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ไปเซ็น FTA สัญญาการค้าเสรีเนี่ยกับประเทศต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่มีเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญไหมอะไรไหมที่ต้องเข้าสภาไม่มีนะคะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูก็เอานี้มาแล้วให้วิเคราะห์ดูซิว่าสัญญาที่เราไปเซ็นเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักพอเพียงไหมเพราะตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บรรจุเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได้
0: มีเหตุผล
1: สำหรับเด็กโตเราต้องการเพียงแค่เด็กต้องคิด
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย
0: ครับชัดเจนครับนี่ทำให้นึกถึงหน้านี้ฮะหน้า9ในเอกสารของอาจารย์แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาหน้า9เนี่ยฮะการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับจัดกิจกรรมหลากหลายทำงานเป็นกลุ่มเรียนรู้สถานการณ์จริงสร้างวินัยจินตนาการนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่จะไปสร้างห้องเรียนแห่งความพอเพียงนี้ด้วยนะ
1: อันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยเราเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
0: ้
1: นะคะตรงนี้อยากจะพูดว่าสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านคือระเบิดจากข้างใน
0: ระเบิดจากข้างใน
1: ระเบิดจากข้างในเป็นศัพท์ของพระองค์ท่านซ
0: ึ่
1: งจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อชุมชนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเขาจะระเบิดจากข้างในเขาอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทำนี่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาพร้อมละจะพัฒนาตนเองละแต่สำหรับเด็กเมื่อเราเน้นใช้ในภาคการศึกษา

0: ษานะคะเด็กต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนถ้าเด็กไม่พร้อมมาโรงเรียนเนี่ยนะแล้วครูก็แบบจับยัดใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยไม่ได้
1: ก็ไม่เกิดประโยชน์
0: เพราะฉะนั้นระเบิดจากข้างในเมื่อเอามาใช้ในภาคการศึกษาก็คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู
1: ้
0: ทำอย่างไรจะให้เด็กอยากเรียนรู
1: ้ทำยังไงครับเพื่อนครูจะทำไงที่ไม่เกิดก่อนจะระเบิดเนี่ยเตรียมให้ระเบิดเนี่ยทำไง
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูต้องดูก่อนว่าชั่วโมงนี้เราต้องการสอนเรื่องอะไรดึงให้เด็กมาสนใจยกตัวอย่างเช่นครูสุขศึกษายกตัวอย่างเรื่องเด็กทำแท้ง
1: 2,002 ศพ
0: เด็กจะสนใจไหม
1: สนใจแน่ๆเพราะเป็นเรื่องที่กำลัง
0: ทำไมเขาทำแท้งกันทำแท้งมันดีไหมเกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วจะป้องกันได้อย่างไรก็สอด
1: ค
0: ล้องเรื่องหลักพอเพียงใช่ไหมการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในการคบเพื่อนต่างเพศเห็นไหมครับแล้วความพอประมาณอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมยังต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องวางตัวอย่างไรในการคบเพื่อนในการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียนเหตุผลทำไมเราต้องทำแบบนี้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่นี้หรือเห็นไหมค่อยๆสอดแทรกไปแต่จริงๆแล้วทั้งหมดสิ้นเนี่ยคุณครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิดแล้วเดี๋ยวเราคิดซิว่าทำแท้งสาเหตุมาจากอะไรทำยังไงเราจะป้องกันได้โยนคำถามให้เด็กเด็กเป็นศูนย์กลางการรู้ก็จะคิดก็จะคุยแล้วเขาก็จะเบิกจากใครเองว่าเออใช่นะ
1: มัน
0: ไม่ดีนะแบบนี้แล
1: ้
0: วจะป้องกันได้ยังไง
1: เขาจะคิดของเขาเองเลย
0: เราไปสืบค้นหาความรู้ซิว่าแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้ท้องหรือทำยังไงที่เราแบบไม่ต้องท้องเลยโดยไม่ต้องป้องกันเห็นไหมคะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติวิชาที่เขาต้องสอนเรื่องงานที่ทำอาชีพอะฮะที่ต้องลงมือทำ
0: การงานอาชีพ
1: กลุ่มการงานอาชีพเนี่ย
0: ครับ
1: จะเอาหลักพอเพียงไปใช้เนี่ยไปสอนทำไง
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียนนะคะเนี่ยให้ทราบนะคะว่าคุณครูบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิด
1: ครับ
0: บอกว่าพอต้องสอนเรื่องอยู่อย่างพอเพียงปุ๊บก็คือฝึกให้เด็กทำอาชีพ
1: เพื่อมีอาชีพติดตัวไปทำ
0: ใช่แต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อาชีพที่เด็กเขาจะไปทำเนี่ยนะคะหนึ่งมันสอดคล้องกับศักยภาพของเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมด้วยคือสามารถทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ได้จริง
1: เ
0: กิดเป็นอาชีพที่มันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าขายของอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากขายอันนี้แหละแต่ไม่สนใจว่าตลาดเป็นอย่างไรความต้องการเป็นอย่างไรขัดกับหลักพอประมาณแล้วเหตุผลใช่ไหมทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเห็นไหมคะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาขึ้นมาเนื่องจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการประกอบอาชีพแต่เป็นหลักคิดในการตัดสินใจเรื่องการประกอบอาชีพเขาจะอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
1: ใช่แน่ใจ
0: คุณครูมัธยมต้นนะคะเขาก็จะสอนเรื่องการประกอบอาชีพยกตัวอย่างว่ามีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งดังมากของคนไทยคือส้มตำพอส
1: ้
0: มตำปุ๊บ
1: แต่ว่ามันไปทั่วประเทศแล้ว
0: เอาคนใต้ทานส้มตำไหม
1: ด้วยครับ
0: ทานคนเหนือก็ทานนะถ้าเกิดว่าทำส้มตำได้เนี่ยรับรองว่าประกอบอาชีพได
1: ้
0: ขายที่ไหนก็ได้ครูก็บอกว่าอันนี้ทำส้มตำแต่คุณครูจริงๆแล้วต้องการฝึกให้เด็กคิดอย่างพอเพียง
1: ผ่านส้มตำ
0: ผ่านการสอนส้มตำการเรียนรู้เรื่องส้มตำนี่แหละทำอย่างไรอ่ะนักเรียนในห้องมีประมาณสมมติอ่ะ40คน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคุณครูก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนี้นะแบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ10คนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ประมาณ 7-8 อย่างใช่ไหมคะและมีกติกาด้วยว่าเมื่อตำส้มตำเสร็จทุกคนต้องกินให้หมดครบนั้นเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็ทานหมดคุณครูก็ถามว่าเมื่อกี้เราใช้หลักพอเพียงอะไรบ้างในการตำส้มตำ
1: ครับ
0: เด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เหตุผลตัวอย่างเช่นเหตุผลใส่ได้ก่อนอะไรหลังใช่ไหมคะใส่กระเทียมก่อนใช่ไหมแล้วเกิดจะมะเขือเทศไปก่อนไปยังไงคะ
1: เละคร
0: ับ เละก่อนกระเทียมแล้วพริกล่ะใส่ตอนไหน
1: เห็น
0: ไหม
1: คะแรกเลยฮะ
0: เพราะนั้นเด็กก็ต้องคิดเหตุผลทำไมต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้ก็จะเข้าใจอ๋อที่แม่ค้าเขาใส่ส้มตำเขาทำแบบนี้นี่เองแล้วการรับผิดชอบต่อกลุ่มเราชอบเผ็ดแต่รู้ว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่ไป10เม็ดอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ฝึกความรับผิดชอบต่อกลุ่มแล้วสุดท้ายสอนอะไรรู้ไหมคะ
1: อะไร
0: ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องรับผลของกรรมนั้น คือเราตำส้มตำทุกคนต้องมีส่วนในการกิน
1: ครับ
0: สอนว่าสังคมทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาเรา
1: แสดงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิชาอะไรกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรก็ตามเกิดขึ้นจากครูสามารถจะนำเอาหลักคิดเนี่ยไปใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: ชี้ให้เด็กเห็นผ่านวิชาผ่านเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่ทำ
0: อาจารย์ขอสรุปง่ายๆว่ามี2ขั้นตอน
1: ครับ
0: 1คุณครูเอาหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู
1: ้ของส่วนครูเองนะ
0: ของส่วนครูเองหลังจากนั้นคุณครูก็คิดว่าในระหว่างที่จัดกระบวนการเรียนรู้นั้นคุณครูจะทำอย่างไรให้เด็กได้คิดพูดทำอย่างพอเพียงสองขั้นตอนค่ะง่าย
1: ๆดูมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนครูอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่บ้างนะครับลองไปชมตัวอย่างดีกว่ามีตัวอย่างของห้องเรียนแห่งความพอเพียงให้ชมกันนะครับลองไปชมกันครับ

เรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

0: ในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
2: ดูจากตรงคางตรงท้องครับ
1: คางมันเป็นดูยังไง
2: สีแดงแดง
1: เป็นสีแดงแล้วดูตรงไหน
2: แล้วดูติ่งเพศ
1: ติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบอบลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนหนูคอยจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะหนูดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
4: ชื่อต้นไม้นี่เราก็จะสอนให้เด็กๆ เขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
0: เราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากไปเนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานคหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี
5: ้ดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแล้วครับเอาไปทำแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปมันถูกไหมมีอะไรตรงไหนขั้นตอนไหนจะผิดพลาดไปยังไงหรือเปล่ามีวิธีให้ตรวจสอบไหมครับหรือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองทำเนี่ยมันถูกไหม
6: อาจารย์อยากแนะนำแบบนี้นะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีถูกผิดแต่ถ้าเรายึดหลัก3หัว2เงื่อนไขเนี่ยเราจะผิดน้อยมากเพราะว่าก่อนที่คุณครูจะทำอะไรก็ตามแต่เช่นอาจจะใช้สื่ออะไรดีจะใช้แหล่งเรียนรู้อะไรดีมันพอประมาณไห
5: ม
6: กับสภาพภูมิสังคมแบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุผลที่เราทำแบบนี้ล่ะแล้วทำแบบนี้มันประมาทหรือเปล่าเห็นไหมคะพอเราใช้หลักสามโหในการคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันจะผิดน้อยมาก
5: ถ้าตอบตัวเองว่าได้แล้วใช่แล้ว
6: สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละไม่เห็นผลแล้วแหละมันจริงหรือเปล่า
5: แต่เหตุผลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบ
6: ใช่ไหมคะ
5: ผลประโยชน์ซ่อนอยู่ไหม
6: จึงต้องมีคุณธรรมนำความรู
5: ้ครับ
6: คุณครูต้องยึดหลักคุณธรรมตลอดเวลา
5: ไม่มีอคติ
6: ข้อแรกต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและอาชีพครู
5: ครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โหชัดเจนมากนะครับก็คิดว่าถ้ามา3ห่วง2เงื่อนไขไม่น่าจะผิดทาง
6: ใช่ค่ะ
5: และน่าจะถูกต้องแต่ต้องชัดเจน
6: ด้วยใช่ค่ะ
5: ซื่อสัตย์กับตนเอง
6: ค่ะ
5: ครับฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกห้องเรียนครับห้องเรียนแห่งความพอเพียงมีหนังสือแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาครับเล่มไม่เนื้อหาไม่เยอะมากครับแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ทำไงครับอาจารย
6: ์ค่ะก็สามารถ เขียนจดหมายมาขอได้นะคะโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินสมรรถกษัตริย
5: ์มีเว็บไซต์ด้วย
6: คืออย่างนี้ค่ะในเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
5: ค
6: ือ www. ขอเติมตรงนี้นะคะ sufficiency economy เนี่ยนะคะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ค
6: ุณท่านทรงแปลเองแต่หลายคนมักจะใช้ผิดเป็น self sufficiency ซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น sufficiency economy เนี่ยก็คือชื่อเว็บไซต์ของที่ทำงานของอาจารย์นี่นะคะ .org เนี่ยนะคะเข้ามาในนี้เรามีรายชื่อวิทยากรจิตอาสาเรามีรายชื่อสารสาพเพียงแบบอย่าง
5: ซึ่งเป็นครู
6: ใกล้เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นทั้งสน.สถานิเทศซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของท่านอาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่มีเพื่อนร่วมเดินทางกันนะคะ
5: ก็เชิญเลยครับ

0: วังว่าเราจะเกิดสิ่งนี้กันมากๆแล้วไม่เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นก็ต้องกระจายออกไปเพราะว่าไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณครูครอบครัวคุณครูสุดท้ายทั่วประเทศนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หวังจะเห็นสิ่งนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็อาจารย์อยากฝากเรื่องนึงนะคะ
0: เชิญครับกันขอบคุณหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับ Teachers Talk วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เอง
1: การศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟก็เริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์นะคะในภาพลักษณ์ที่แท้จริงมีกายที่เราเห็นได้นะแต่เรามีจิตแล้วก็เรามีจิตวิญญาณการศึกษาในแนวของวอลดอร์ฟเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้ดีนะคะโดยเฉพาะเราพยายามรักษาความเป็นธรรมชาตินะคะเอาไว้ที่ตัวเด็กหรือที่เรียกว่าเลี้ยงเด็กยังไงให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนเราจะเห็นว่าอ้อในสภาพที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมีคุณครูเป็นแม่นะคะเป็นแม่ใหญ่ที่ดูแลอาจจะมีคุณครูผู้ช่วยนะคะซึ่งก็เหมือนพี่ป้าน้าอาเข้ามานะเมื่อพี่เนี่ยเห็นคุณครูดูแลเขาเหมือนลูกอย่างเงี้ยนะฮะตัวเขาเองเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนพี่ที่ดีกับน้องด้วยนะคะน้องจะดูพี่เพราะพี่เป็นแบบที่ดี
2: พี่จะรอ

0: ในแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนคลักกันตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงอนุบาล3จะมีการตั้งชื่อด้วยคำที่มีความหมายดีงามเช่นห้องอดทนห้องความดีห้องความรักและห้องเบิกบานเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูที่เป็นเสมือนคุณแม่เป็นต้นแบบสำคัญ
1: หัวใจสำคัญในการเป็นครูในแนววารอบเด็กเขาจะเรียนแบบครูบางทีเราทำอะไรโดยไม่รู้ตัวท่าเดินหรือว่าการพูดการจาเด็กเขาจะเห็นแล้วก็จะซึมเขาเรียกว่าเด็กเล็กคือเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เข้ามาในตัวโดยไม่กั้นกรองครูก็เหมือนเป็นประตูนึงที่

0: ค่ะ
1: แต่เล็กจนโตโอ้เฝ้าถนอมเก็บอดเก็บออมไม่ยอมบ่นเลยลูกรักจะเป็นเด็กดีให้ชื่นเชยแทนคุณท่านเอ่ยที่เคยเลี้ยงมากราบคุณพ่อกราบคุณแม
2: ่คุณครูนี่นะคะจะอยู่กับเด็กทั้งวันเราจะเห็นว่าคุณครูเขาเรียงร้อยกิจกรรมเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบที่เรียกว่าเป็นจังหวะสอดคล้องกับลมหายใจเช่นเรามีลมหายใจที่เข้านะคะแล้วมีลมหายใจที่ออกถ้ามองดูจังหวะชีวิตในหนึ่งวันเนี่ยในช่วงเช้านี่คือเข้าช่วงสายนี่ออกไปวิ่งเล่นกลับมาเข้าอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะ

0: แล้วก็จะจบอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกอันนึงด้วยเสียงเพลงมันจะเหมือนกับว่าเราได้จับมือนะฮะเชื่อมโยงนะกิจกรรมเหล่านี้เรียงร้อยไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเท่ากับว่าคุณครูนะฮะได้จัดกิจกรรมเสมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งเลย
1: กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนั้นจะเริ่มจากการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอย่างเต็มที่ด้วยการเล่นอิสระกับของเล่นที่มาจากธรรมชาติต่อด้วยการทานอาหารว่างที่เด็กโตจะต้องช่วยคุณครูจัดเตรียมและดูแลน้องๆจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมวงกลมที่คุณครูจะนำเด็กๆสวดมนต
2: ์น้อมใจไหว

0: เรียนรู้ผ่านการร้องเพลงประกอบท่าทางหรือการเล่านิทานก่อนจะนำเด็กๆออกไปเล่นที่สนามหญ้าเพื่อใช้พลังร่างกายอย่างเต็มที่แล้วจึงกลับมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับคุณครูเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
1: พื้นฐานวิชาต่างๆมันจะซ่อนอยู่นะคะในสิ่งที่เราจัดเอาไว้นี่แหละเช่นถ้าเรามองเห็นว่าเด็กกำลังเล่นอยู่มันเล่นฟรีเพลย์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นการใช้พลังจินตนาการใช้พลังสมองส่วนเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมองได้เลยว่าอ๋อเด็กมีเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กมีเรื่องระบบของเซตเลยนะว่าอาหารชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีช้อนและซ่อมจานและถ้วยนะคะสำหรับใส่น้ำแกงมีผ้ารองจานสำหรับทุกคนนะคะรับประทานอาหารเสร็จเก็บเช็ดเรียบร้อยเนียบแล้วไปล้างซักผ้าตากเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ออกไปหมักปุ๋ยกับคุณครูเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยกับคุณครูก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติน
0: อกจากการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยกิจกรรมเชิงศิลปะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นการวาดภาพระบายสีการร้อยดอกไม้การทำงานหัตถกรรมโดยกิจกรรมเหล่านี้คุณครูจะวางแผนให้เด็กเป็นผู้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ผ่านการทำซ้ำๆด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะไม่เข้าไปชักจูงหรือแทรกแซงเด็กในระหว่างการทำกิจกรรม
1: รูปแบบแบบนี้ค่ะเราวางไว้เป็นปีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่จำเป็นนั้นการซ้ำเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกเป็นภาษาสากลเรียกว่า repetition เนี่ยคือการซ้ำการซ้ำเนี่ยทุกครั้งที่ซ้ำแต่กิจกรรมนะคะที่มองเห็นในรายละเอียดนี่นะเด็กทำต่างกันนะอย่างเช่นเขาร้อยดอกไม้ในวันที่ร้อยดอกไม้แต่ในรายละเอียดที่เขาร้อยเนี่ยเขาร้อยได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแบบทุกครั้งแต่เขาซ้ำเพื่อให้เขามั่นใจว่าฉันทำได้แล้วแต่ในการซ้ำเดินเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขาเองเพราะฉะนั้นซ้ำนี่แหละค่ะเป็นการซ้ำที่สดจริงๆเพราะว่าเขารู้แล้วมันตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งเหมือนพบปะกันใหม่ทุกครั้งนั้นเด็กต้องการความซ้ำที่เขารู้สึกว่าเขารู้แล้วเขามั่นคงกับมันแล้วแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ฉันรู้เดิมนั่นแหละนี่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่านิทานนิทานคุณครูจะมีความสามารถในการเล่าเองแล้วเนี่ยเราต้องมีละครหุ่นก็คุณแม่ก็จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เราทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะเข้ามาฝึกซ้อมนะในการฝึกซ้อมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นชุมชนทำงานกันเป็นทีมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ทำเรื่องเทศกาลสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราก็นะเรียนรู้กันนะเหมือนกับว่าเราเป็นชุมชนเป็นบ้านเดียวกัน

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขและในวันหนึ่งดวงดาวก็ปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้าร
1: ู้สึกดีค่ะลูกก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็มีกลุ่มแม่พอมีอะไรเราได้ปรึกษากันแล้วลูกของกลุ่มแม่ที่มาจอยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเจอกันบ่อยขึ้น
2: วันนั้นก็เห็นแม่มาเล่านิทานเหมือนอึ้งไปเลยเฮ้ยแม่มาทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่อยู่กับเขาทุกวันนี้มีเล่านิทานนะจะดีใจมากวันนี้แม่มาเล่านิทานเล่าให้เพื่อนหนูฟังด้วยนะไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาม
0: ีทูตสวรรค์องค์น้อยๆปรากฏกายขึ้นด้วยและกุมารน้อยนี้จะเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
3: ถ้าสังเกตไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยไม่มีหน้านะคะมีคนถามหลายคนว่าแม่อยากเติมหน้าเติมตาจังเลยแต่ความจริงถ้าเรานึกถึงใจเด็กนะคะเด็กเขาเติมหน้าเติมตาไปในใจเรียบร้อยแล้วแหละนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้เหมือนกับว่าทุกอย่างต้องออกมาเป็นเด่นชัดมากเกินไปเหลือเนื้อที่ไว้ให้เด็กเนี่ยเขาได้จินตนาการบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ครูบอดอบก็ต้องรู้จักประมาณว่าแค่ไหนเนี่ยถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วสำหรับเด็กนะคะขอเหลือที่ไว้ให้เขาคิดเองบ้างเหลือที่ไว้ให้เขาจินตนาการใส่ไปเองบ้าง
0: และในคืนนั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทารกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้มีความสุข
3: ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณครูจะพยายามทำให้เป็นศิลปะให้ละเอียดอ่อนเราหวังว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้มีความงามเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความงามแล้วเกิดความเข้าใจมองเห็นหรือยังคะว่าในการศึกษาแบบนี้เนี่ยพยายามทำอย่างมากเลยเพื่อให้มนุษย์สมดุลเพื่อให้สมดุลที่การลงมือทำเพื่อให้สมดุลที่ความรู้สึกความงามความละเอียดเพื่อให้สมดุลที่สำนึกความเข้าใจการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม

0: เวลาที่เราเห็นเด็กที่จากเมื่อก่อนเขาทำไม่ได้แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละคนอ่ะมีบางคนก็วิ่งเขาร้องไห้กว่าจะมาถึงหน้าห้องเรียนได้เนี่ยโอ้โหทั้งครูทั้งพ่อแม่จับดึงลากอะไรแล้วก็ร้องไห้ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้วิ่งเข้าห้องเรียนวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาก่อนพ่อแม่คือเราเห็นแล้วรู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเราเห็นเด็กเขามีความสุขขึ้นเราก็มีความสุขอะค่ะแล้วก็ดีใจในวงกลมทุกๆวันก็อยากจะเวลาเขาเชิญเทียนก็อยากจะให้เขาอะมอบความสุขหรือความรักที่เขามีเล็กๆอะส่งต่อไปให้คนอื่นๆและทุกๆคนเด็กมาโรงเรียนมีความสุขกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เห็นเด็กๆหัวเราะเห็นเด็กๆมีรอยยิ้มเห็นเด็กๆร้องเพลงที่ร้องไปจากโรงเรียนเราคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะค่ะมันสามารถส่งต่อและแผ่ขยายไปได้อีกไกลอะค่ะ
1: ครูในการศึกษาวอลดอร์ฟค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะพาเด็กไปให้ถึงเรื่องของความดีและความงามถ้าพูดเป็นภาษาสากลก็อาจจะบอกว่ามีทั้งกู๊ดแล้วก็บิวตี้เพราะนั้นครูเองเนี่ยก็จะมีสำนึกอยู่ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ทำให้เด็กเห็นชัดนะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีความดีและมีความงามนั้นครูก็ต้องนำสองสิ่งเนี่ยค่ะให้ไปให้ถึงในกิจกรรมต่างๆเรียงร้อยไปทั้งวันใน1วัน1สัปดาห์แล้วก็1ปีเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในตัวเด็กๆของเราว่าโอ้เขาเป็นคนที่อย่างน้อยก็เขาคิดถึงในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะนะคะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขาจะลงข้างดีไว้ก่อนไม่ใช่ตำหนิใครมากเขาจะมองว่าโอ้โลกนี้มีความงามอะไรๆที่อยู่ในรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้งามและจะทำให้งามมากกว่านะคะนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าโอ้ลูกของเราเนี่ยคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปศึกษาต่อนะฮะในระดับวัยเรียนได้

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรง

ีของคอร์สและสายนะครับเมื่อเรารู้จักภาคตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าสายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าสายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6

ี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างงี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะ

นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตอนออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตอนออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตอนออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนๆของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
6: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา

0: นาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 1,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: นี่คือชาย2คนที่จะพาพวกเราออกไปบวกลบคูณหารความสนุกกับโจทย์เลขใหม่ๆในแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบนอกตำรา
1: เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม้
2: ครับ
1: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
2: ้ครับเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้าง
3: ชัดเจน
2: รูปหกเหลี่ยมนี
3: ้
2: มีพื้นที่กี่ตารางเมตรคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติลองตรวจสอบครับ
1: ขออนุญาตนะครับหนึ่งโดนแน่พี่บอลนัชชี
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่านะ
1: อาจารย์ท่านดูเหมือนแล้ว
2: ว่าม
1: ีตัวอย่างแล้ว
2: ใช่
1: ไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
2: ครูจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ

0: ขอโทษครับ
1: เฮ้ยอ้าวอาจารย์
2: ด้วย
1: โอ
2: ้โหหาตั้งนาน
1: นัดกันว่าผมนึกว่าอาจารย์ไม่มาซะแล้ว
2: มาแน่นอนไม่มาไม่ได้
1: กำลังสนุกเลยว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
2: ครับวันนี้อ
1: าจารย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์นัดผมที่นี่ครับ
2: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มองรอบๆตัวเราครับคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
1: ช่วงรออาจารย์ผมไปเจอตรงนู้นครับอาจารย์ครับ
2: เหรออ
1: ย่าเสียเวลาครับอาจารย
2: ์อ่ะ
1: ปล่อยไปตรงนี้ครับเดี๋ยวให้พนักงานมาเก็บไป
2: งั้นเราไปดูกันเถอะ
1: นี่ดีกว่ามาครับมาเลยครับอาจารย์เร็วๆครับ
2: ไหนครับมีอะไรครับมีอะไรครับ
1: ตระหนักหยุดครับอาจารย์ถึงแล้วครับนี่แผนกสังคพันธ
2: ์ครับผมมีอะไร
1: เป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาครับ
2: ไหนครับ
1: เป็นครับผมฉลาดไหมครับนี่นะครับสังเกตว่าสังคพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้อาตมาโอ้ยไม่ใช่พระสังคพันธ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้นี่นะว่าทั้งหมดเท่าไหร่คือบวกเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ให้นักเรียนมาดูๆแล้วเปิดเฉลยว่าถูกไม่ถูก
2: ครับ
1: คิดเลขเร็วโจทย์บวกโจทย์บวกอันนี้โจทย์บวกดีไหมครับนอกจากโจทย์บวกแล้วยังมีโจทย์คูณอาจารย์อยากดูไหมครับอาจารย์
2: ตามครับอยากดูครับ
1: โจทย์คูณ
2: ไหน
1: หยุดครับอาจารย์ครับหยุดเลยครับนี่
2: คร
1: ับ
2: ตรงนี้ครับ
1: นี่คือโจทย์คูณเห็นไหมครับคูณชัดๆ2คูณ8 2คูณ12 2คูณ15ครับเอาอันไหนดีครับอาจารย์
2: เอาอันนี้ละกัน
1: 2คูณ12นะครับอาจารย์ครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 24
1: จะต้องมีเทียนทั้งหมด24แท่ง
2: ถูกครับน่าจะใช
1: ่1 2 3ตะแนวมีอยู่2ทำไมเอ่ย
2: รู้แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น
1: ความ
2: ยาวแน่เลย
1: ว่าแล้วจะทายถูกไม่น่าเลยเซ็งเลยอารมณ์เสีย
2: ก็มันง่ายประมาณนี้ ใครๆก็น่าจะทายถูก
1: แต่นอกจากนั้นครับอาจารย์คร
2: ับผม
1: เราสามารถใช้เทียนเล่มที่มันยาว12นิ้วอย่างเงี้ย
2: เอาไปทำอะไรครับ
1: ไปทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวผมนึกก่อนเราสามารถที่จะทำสเกลให้มันเหมือนไม้บรรทัดได้ไหมครับ
1: ทำได้สิครับ
2: ได้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้
2: 12ครึ่งหนึ่งก็6เพราะนั้นครึ่งหนึ่งนี้เราจะหายยังไงครับอุปกรณ์ใกล้ตัว
1: ยังไงครับอาจารย์
2: นี่นะฮะถ้าสมมติเรารู้ความยาวตรงนี
1: ้ครับ
2: เราพับครึ่งความยาวเป็นไงครับ
1: ครึ่งหนึ่ง
2: หดไปเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้ย
2: า
1: ขอทำ
2: ครับผมครับผมดู
1: เขาอยากฉลาดบ้างนี่คือความยาวทั้งหมด
2: นะ
1: 12นิ้ว1ไม้บรรทัดพอดี
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
1: เราก็รับนับอันนี้นี
2: ่ครับ
1: ครึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับ
2: ก็จะต้องเท่ากับ6
1: 6นะครับเท่ากับ6
2: 6นะ6ครับ
1: 6นะครับหลังจากนั้นเราสามารถโอ้
2: ทีนี้ก็ได้อีก
1: ครึ่งๆๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่โอ้ฉลาดมาก
1: ทีนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ
2: สาม
1: 3ปุ๊บทำเป็น3ส่วน
2: อ้าวทำเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้น
1: ประมาณนี้
2: ความยาวที่ได้ตรงนี้มันก็คือกี่นิ้วครับ
1: 1นิ้วครับ
2: ท้องเพราะนั้นเราก็นำมาทำสเกลได
1: ้ทีนี้ก็ว่าตัวหนึ่ง
2: อ่ะแต่งนี้นะช่วยกันนะครับช่วยกัน1 2 3
1: 4
2: 5
1: 6
2: ครับตรงนี้ตรงนี
1: ้6แล้วอ่ะ
2: 78
1: 9
2: 10 11
1: และตรงนี้12พอดี
2: เห็นไหมฮะ
1: นี่คือ1ไม้บรรทัดนอกจากนั้นผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนคุณครูเราสามารถใช้แทนไม้บรรทัดได้ถ้าเกิดเราในกรณีไม่มีไม้บรรทัด
2: ครับ
1: ไปวัดนู่นไปวัดนี่ได้เดี๋ยวผมมานะครับ

0: นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกครับอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเป็นเทียนอยู่บุ้ยดูนี่ครับ
0: อะไรครับ
1: เทียนครับคราวนี้มาเยอะเลยนี่ดูครับนี่เป็นรูปอะไรครับนี่
0: เป็นรูปคางหมู
1: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
0: ใช่สี่เหลี่ยมคางหม
1: ูแล้วมีกี่แท่งครับบ๊วยลองนับ
0: นับเร็วๆได้ครับ1 2 3 4 5 6 7
1: 8 9 10โอ้โหบ๊วย
0: 11
1: กว่าจะนับเสร็จมันมีวิธีหลายๆแบบเช่นผมยก
0: เร็วกว่าอย่างงี้ครับอาจารย
1: ์นี่เราอาจจะนับแบบนี้ก็ได้ทีละแถวนี่เห็นไหมทั้งแถวนี
0: ้
1: 1 2 3 4 5 6
0: 6
1: เพราะนั้นแถวที่2จะมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องมีเท่ากัน
0: 6ครับ
1: ก็มี6 6 2เป็น12ละแถวที่3
0: อ๋องั้นเราก็วาดแถวอย่างเดียวว
1: าดแถวอย่างเดียวมีกี่แถวก็คูณ2 3 4 5 6
0: 6แถว
1: 6เป็น
0: 6 36ครับ
1: 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0: 51
1: 51
0: นะครับจริงๆเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมเรียกเพิ่มนะครับ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
1: 51ยิงด้วยเห็นไหมแต่น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่บวยนับก็ยังใช้อีกแทนที่เราจะนับเป็นแถวตามแนวทะแยงเราอาจจะนับ
0: อาจารย์ครับมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันได้ที
1: ่ได้งั้นเราเอาอันใหม่มาเอาอันใหม่มาอันนี้เป็นไงบวยเห็นอะไรครับ
0: สามเหลี่ยมครับขออนุญาตว่านะอาจารย
1: ์
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งละ
1: หนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่ากับสามเหลี่ยมรูปน
0: ี้ใช่และอันนี้ใหญ่สุด
1: อันนี้ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองนับอันนี้แล้วก็คูณ2
0: คูณ2แล้วก็นับอันนี้อีกทีนึง
1: ใช่
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15นี่30ละ
1: ถูกต้อง
0: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49 5051อีกแล้ว
1: ไหนแต่
0: ไงครับอาจารย์
1: แต่อีกเมื่อกี้ที่บุ้ยนะบุ้ยลองสังเกตดูนี่นะครับนี่ๆๆอันนี้ดูแถวล่างสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ11แล้วแถวต่อไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร
0: ่ก็น้อยกว่าหรือมากกว่า
1: น่าจะ9เราลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: พอเรียงกันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตรงนี้11
0: นี่10 9 9 8 7
1: 6เพราะนั้นจริงๆแล้วเทียนตรงนี้นะเราก็เอา6บวก7บวก8บวก9บวก10บวก11ก็สามารถที่หาคำตอบได้
0: ครับประธานก็ขออีกทีครับเฮ้ยทำไมเรามีความสุขกับการที่คำนวณเลขอย่างเงี้ยพูดตรงครับอาจารย์เลขหรือว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเลยสอนลูกก็ง่ายอ่ะจริงๆมันสอนลูก
1: มันจะสนุกก็แต่เมื่อเราพยายามที่จะหาหลายๆวิธีในการหาคำตอบเมื่อกี้ถ้าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนับ51แล้วเราหยุดวางแล้วเราไปทำอย่างอื
0: ่
1: น
0: ใช่แล้วดูไม่ใช่บางคนดู
1: สมองก็ไม่ได้ฝึกการคิดใช่ไหมครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็คิดได้หลายๆแบบ
0: และอย่างชีวิตประจำวันเราสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ในการใช้ในชีวิตจริงๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้เยอะแยะมากมายเลยบุ้ยลองดูนั่นเขากำลังจัดสินค้ากันอยู
0: ่พนักงานเหล่านี้ทำไมครับ
1: เขาต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยครับในการที่จะวางแผนว่าจะวางสินค้ากี่ชนิดแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่เท่าไหร่เขาต้องวางแผนทั้งหมดเลย
0: พวกของจะเยอะมากประหยัดเวลาโดยการใช้เคมีศาสตร์ช่วยได้
1: ถูกต้องทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
3: ด้วยระบบของที่นี่เราจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการนะคะเราก็จะต้องมีเรื่องของการจัดเรียงสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านในเรื่องของการจัดเก็บและการวางสินค้าที่จะขายหน้าร้านการจัดการหรือการจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกับคณิตศาสตร์ได้จะเป็นอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเราต้องคิดก่อนว่าสินค้าชนิดเนี้ยรอบส่งอะไรกี่วันมีรอบสั่งรอบส่งยังไงแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะสั่งได้อย่างถ้าลูกค้าซื้อสินค้าชนิดเนี้ยซื้อวันละ100เราก็ต้องดูว่าวันละ100เนี่ยถ้าคำนวณเป็นจนถึงวันศุกร์มันก็คือเท่าไหร่ก็คือมัน500แล้วก็จะสั่งเป็น600เป็น700เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันสามารถวางเรียงหน้าร้านได้เต็ม
0: อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมมาซื้อน้ำดื่มมั้ยครับ
1: จริงๆแล้วเราอยากจะไปดูว่าถ้าเราเห็นกองน้ำดื่มแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคำถามอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่เห็นประโยชน
0: ์อะไรครับ
1: คนเรานี่ดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว
0: 8แก้วครับ
1: ถึงจะดีต่อสุขภาพใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะซื้อน้ำไปกับบ้านเนี่ยสัปดาห์ละกี่ถังดีนะ ถึงจะเพียงพอแก้วหนึ่งเนี่ยมันสักแค่ไหนถ้าเทียบกับนี้เรามีตัวช่วยไหม
0: ที่อาจารย์ให้เตรียมไว
1: ้ใช่ไหนมาดูสิน
0: ี่ครับตัวช่วยอาจารย์ให้ผมหยิบมาผมนึกว่าอาจารย์จะบำรุงสุขภาพ
1: ไม่นี่ครับดูนี่น่าจะผมคิดว่าถ้าเทลงใส่แก้วนี่น่าจะสัก1แก้วนะบ๊วยว่าไง
0: แสดงว่าอันนี้แทนลักษณะของแก้วภาชนะของแก้วที่บ้าน
1: ใช่ที่เรามาดูความจุหรือว่าปริมาตรตรงน
0: ี้
1: เขาเขียนว่า200 มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1แก้วของเราก็
0: 200 มิลลิลิตร
1: แล้ววันหนึ่งต้องกิน
0: 8
1: แก้ว
0: 1,600
1: ก็คือ 1.6 ลิตรต่อ1คน1สัปดาห์เนี่ย1คนจะต้องดื่มน้ำ
0: 1.6 × 7
1: ก็ 1.6 × 7
0: ก็ได้จำนวน1คนเสร็จแล้ว1คนเสร็จแล้วบ้านสมาชิกมีทั้งหมดกี่คน
1: 4คนอีกก็คูณไปอีก
0: หูง่ายอ่ะ
1: เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสัปดาห์นี้เราควรจะซื้อน้ำ
0: ไม่ใช่เงินเกินตัวด้วยซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: ถูกต้อง

0: เบื้องหลังของพนักงานที่ทำงานอยู่นะจะเห็นว่ามีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สังเกตดูนะครับในช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: นะพนักงานก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ช่วงไหนที่มีคนเยอะก็อาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นเขาอาจจะต้องมีการจัดระบบนะในการจ้างว่าช่วงไหนจะต้องมีกี่คน
1: คำนวณได้อีก
0: อันนี้แหละอันนี้แหละเป็นการวางแผนนะครับ
1: และอย่างสมมติถ้าเกิดผมจะซื้อสินค้าปุ๊บสมมติซื้อเร็วหยิบจับปุ๊บ
0: อันนี้ดูน่าสนใจ
1: ช็อกโกจุ๊บ
0: เมาเลยอ
1: ย่างเงี้ยครับอมยิ้ม
0: เมาเลย
1: เมาเลยปุ๊บ
0: สักกี่บาท
1: ก็ละ5บาท
0: อันละ5บาทแล้วมันกี่อันน่ะเนี่ย1 2โอ
1: ้แล้วเหมือนสับปะรดน่าแบบสับปะรดได้มั้ยครับ
0: ก็น่าจะได้แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือนับแต่ละแถวแล้วดูว่ามันมีกี่แถวแล้วก็เราก็คูณกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันนั้นชั้นต่อไปก็ต้องมี12 12 12 12
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โห
1: 120
0: โอ้โหเห็นมั้ยฮะ
1: 120คูณ5เร็วด้วยอ่ะ
0: รู้เลยว่าอันนี้รวมแล้วราคากี่บาทเห็นมั้ยฮะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขนะครับอาจารย์รู้เลยว่าคณิตศาสตร์มันสนุกจริงๆครับเป็นแค่ตัวอย่างใช่ไหมครับอาจารย์
0: เป็นแค่ตัวอย่างครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ในหลายๆที่มีหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนครูนะครับว่าเพื่อนครูมีมุมมองอะไรบ้างหรือว่ามีเทคนิคอาจจะดีกว่าพวกเราสองคนก็ได้นะครับก็สามารถร่วมแชร์หรือว่าร่วมเสนอความคิดเห็นได้นะครับวิธีการสอนเคล็ดลับอะไรสนุกๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองหลังจากที่อยู่กับอาจารย์นะครับทำให้เรารู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆนะครับอาจารย์ขณะเราไปหมุนที่ไหนดีครับ
0: คุณเราไปได้หลายที่เราอาจจะไปวัดหรือไปตลาดสดไปสถานที่
1: หรือว่าไปที่ที่มัน

อนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้37ปีแล้วค่ะพอพูดถึงวิชาเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเราหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นวิชาหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่อยากเรียนเจตคติทัศนคติเนี่ยของนักเรียนที่มีต่อสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนถ้าเด็กเขาอยากรู้อยากเรียนครูว่าความสำเร็จมันมาเกือบครึ่งแล้วนะทีนี้ทำยังไงอ่ะถึงจะให้นักเรียนเนี่ยชอบคณิตศาสตร์อยากเรียนถึงเวลาแล้วอยากเรียนไม่เบื่ออันนี้คือสิ่งแรกที่คิดทำยังไงให้เด็กรักคณิตศาสตร์อยากเรียนคณิตศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์จะบอกเด็กว่าถ้าหนูรักคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะรักหนูนะ

กิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยก็เน้นความหลากหลายเน้นความหลากหลายแล้วก็เน้นการฝึกปฏิบัตินะคะคำว่าหลากหลายก็คือเทคนิคการสอนวิธีการสอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ยึดวิธีหรือทฤษฎีของใครคนใดคนหนึ่งมาใช้สอนเพราะคิดว่ามันไม่มีวิธี

การใดหรอกที่จะใช้สอนได้ทุกเรื่องทุกระดับชั้นตลอดระยะเวลาแล้วนำไปสู่ความเป็นเลิศหรือนำไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องเรื่องนี้ควรใช้เทคนิคอันนี้เรื่องนี้ควรเอากิจกรรมตัวนี้มาใช้ก็พยายามจะเลือกให้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการเวลาที่จะใช้กับเด็ก

0: พลงนี้ชื่อว่าเพลงดอกชะบาร้องตามครูก่อนนะทีละหนึ่งวรรคโอ้เจ้าดอกชะบาแปดต้นนั้นนะสวยดีงามเด่นทุกๆต้นที่เห็นนับได้9
1: ดอก
0: 9ดอกเท่ากัน
1: เอ
0: ามาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจ้าดอกชาบาครูก็อาศัยเพลงสั้นๆง่ายๆทำนองที่เด็กคุ้นเคยเอามาแปลงพยายามที่จะหาเนื้อที่ใส่ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปในเนื้อเพลงโดยอาศัยทำนองเพลงเดิมไม่ยาวนักร้องแล้วติดตาติดหูเน้นความสนุกครูก็จะดัดแปลงเนื้อเพลงจากเพลงที่มีอยู่ทำนองเพลงเดิมเพลงนี้หาเลขเจอยังตัวเลข
1: เจอแล้ว
0: มีเลขอะไรบ้าง8กับ9 8นี้คือ8ต้นมีเลขอะไรอีกลูก
1: 9
0: อะไร
1: 9ต้น
0: โอ้เจอแล้วเลขเจอเลขเรื่องของอะไรเนี่ยเพลงนี้เรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรคะเรื่องของดอกชะบาแต่งยังไงดีอะโจทย์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลงนี่ครูจะเน้นตอนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีปัญหามากมันปัญหาจริงๆเจ้าปัญหาเลยนะคะมันเจ้าปัญหาสมชื่อเลยก็ทำยังไงดีนะความคิดเบื้องแรกเลยเนี่ยว่าเด็กมันถึงจะไม่เบื่อเรื่องโจทย์ปัญหาเพราะโจทย์ปัญหาแล้วเด็กเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะทำวิธีอะไรมีต้นชะบากี่ต้นนะคะ
1: 8
0: ต้นอ้าวส่วนกำหนดให้ส่วนที่1มาแล้วส่วนที่2ต่อว่ายังไงดี
1: ต้นละ9ดอก
0: มีต้นละ
1: 9
0: ดอกคำถามถามว่ายังไงดี
1: กี่ดอก
0: มันถามด้วยวาจามันก็ดีสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคล่องนักมันก็จะเป็นการช่วยกันเขาก็จะฟังคนอื่นช่วยกันพูดช่วยกันแต่งทีนี้เมื่อเด็กวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่มาในรูปของสำเร็จรูปเหมือนกับในหนังสือเรียนทั่วๆไปครูก็จะใช้ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนมองไปซินักเรียนเห็นอะไรบ้างหรือบางทีก็มีข้อความมาให้3ข้อความโดยที่ไม่เรียงกันแล้วนักเรียนเอาไปเรียงกันให้เป็นโจทย์ปัญหานะใครจะออกมาสร้างโจทย์ปัญหาได้นะเด็กปรบมือให้ทุกท่านกันค่ะเอาเลยลูกเอาเลยครับอ่านดังๆรู้โจทย์ปัญหาที่หนูทำ
2: แม่ซื้อละมุดมา9ถุงแต่ละถุงมี8ผลแม่ซื้อละมุดมาทั้งหมดกี่ผล
0: ถูกยังคะ
1: ถูกแล้ว
0: เยี่ยม
1: 1 2 3เยี่ยม
0: สำหรับเกมถ้าเป็นเกมเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันกันอาจจะแข่งขันตัวต่อตัวหรือแข่งขันกันทั้งห้องเรียนหรือเป็นกลุ่มการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กทำงานเร็วขึ้นเด็กจะระดมพลังสมองช่วยกันทำความสำเร็จให้กับกลุ่มเมื่อเขามีการร่วมมือกันมันก็เกิดกระบวนการกลุ่ม

เสริมแรงเด็กดีใจชมเขาว่าเก่งนะเยี่ยมนะมันสร้างความฮึกเหิมในใจให้ตัวเด็กนะเด็กเกิดความมั่นใจครั้งต่อไปเป็นก้าวแรกที่เขาก้าวออกมาจากการที่เขานั่งเฉยเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นวันต่อไปนี่โอ้โหอยากได้คำว่าเยี่ยมอยากให้เพื่อนชมกล้าออกไปทำอะไรที่ข้างหน้าห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ไม่น่าจะละเลย

0: วันเท่าแก่น้อยเป็นการจำลองห้องเรียนข้างนอกเลยอย่างน้อยเขาจะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วเป็นการต่อยอดเป็นการประเมินประเมินจากการที่ครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างการทำบัญชีต้นทุนการทำการผลิตกำไรขาดทุนมันหลากหลายในวิชาแต่ละระดับชั้นเราบูรณาการหมดวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ออกมาเนี่ยใช้ได้กับทุกชั้นเรียน
1: ที่มาของวันเท่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเรียนเรื่องเงินสิ่งที่เราจะประเมินผลนักเรียนได้ก็คือภาคปฏิบัติในวันเท่าแก่น้อยเนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เงินรับเงินทอนเงินอะไรได้เราชี้ให้เขามองเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในส่วนไหนของแต่ละวันได้เขาก็จะมองเห็นประโยชน์ขายดีแม่คะทอนตังก่อนสิลูกเริ่มตั้งแต่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องเตรียมแล้วว่าเขาจะเอาอะไรมาขายบ้างตั้งร้านอย่างไรทำยังไงร้านถึงจะน่าสนใจสะอาด
2: วันนี้เป็นวันเท่าแก่น้อยก็ได้ขายของได้ทำป้ายร้านได้จัดร้านมันสนุกดีได้ประโยชน์จากการขายของคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาคิดแล้วก็วิชาต่าง
3: ๆวันนี้ผมขายแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับแซนด์วิชครับชิ้นละ10บาทครับสมมุติว่าเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้เราขายแซนด์วิช10บาทเราต้องทอน90บาทครับ
1: เราจะจัดกิจกรรมนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความร่วมมือเราถือว่ามันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าเป็นบวรนะคะวัดบ้านโรงเรียนได้หมดเลย
0: สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะเห็นในความคึกคักเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาแล้วเด็กได้ปฏิบัติจริงเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและพร้อมๆกันไปคณะครูนี่ก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยออกมาประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับในเรื่องของการซื้อการขายการทำกิจกรรมการอยู่ร่วมในสังคมนะครับได้หลายสาระได้หลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
4: การเรียนรู้ของเด็กนี่เป็นภาระของทุกคนทุกภาคส่วนจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้ผมมาก็ในนามขององค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ในนามของประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วยนะก็ชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจวันเท่าแก่น้อยของโรงเรียนวัดศรีประวัติหรือโรงเรียนอนุบาลบางกวยแห่งนี้มากขึ้น
5: ก็วันนี้พาลูกสาวมาขายมาม่าผัดอะค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสค่ะแล้วก็กล้วยบวชชีอะค่ะเพราะว่าเขาได้มีพัฒนาการในเรื่องของการคิดเลขบวกเลขทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ก็คือเห็นเขาใช้แล้วก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราคิดว่าลูกเราเนี่ยบวกเลขไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเห็นแล้วเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคิดเลขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเลขได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเขาก็มีความกระตือรือร้นดีแล้วก็สนุกสนานดีด้วยเหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยร่วมใจกันช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเสริมหลายๆอย่างค่ะในการบวกเลขในการคำนวณในการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หลายๆอย่างทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ย
6: วันเท่าแก่น้อยเนี่ยมันได้ชักจูงเด็กเนี่ยนะคะออกมาจากในห้องเรียนสูงเหมือนกับอยู่ในโลกกว้างจริงๆอะค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเรียนการเรียนก็คือนึกถึงแต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรายิ่งมาเจอโรงเรียนครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนประถมที่เพิ่งเคยเข้ามาสอนนะคะแล้วเห็นเกิดการเรียนรู้จริงแบบนี้มันรู้สึกแบบเราได้นี่เนาะเป็นการเรียนรู้ที่เราแบบเห็นได้เห็นเด็กๆได้เห็นประสบการณ์อะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรา

0: งานวันเฒ่าแก่น้อยครูทุกคนอยากได้อยากเห็นก็คืออยากเห็นเด็กนะครับมีความสุขกับการเรียนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันมีครูกับนักเรียนแต่ตรงนี้เราเรียนนอกห้องเรียนเราจัดกิจกรรมจำลองขึ้นมาเนี่ยเห็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนี่นั่นคือความสุขนะครับเป็นความสุขของครูเราจัดแล้วเราสนุกเด็กก็สนุกผู้ปกครองก็มีความสุขนะครับมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยออกสู่ชุมชนได
1: ้ก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือภาคปฏิบัติของในเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์อันดับแรกที่เรามองเห็นนักเรียนเนี่ยสามารถคิดเลขเป็นคิดเงินเป็นทอนเงินได้ถูกต้องสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี

นักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียนรู้เป็นรายบุคคลงานกลุ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเด็กมีความสุขเด็กจะเรียนแล้วประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกเลยอ่ะไม่มีความสุขเบื่อหน่ายงานนั้นก็ไม่สำเร็จหรอกความสุขของอาจารย์ครูก็มีความสุขดีที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแล้วมองเห็นเด็กเด็กได้นะผู้ปกครองยอมรับนะสุขแล้ว

คุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับรายการครูมืออาชีพเป็นรายการอยู่ในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาการเรียนต่างๆนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าในวิชาต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆวิชาใดที่คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อมากที่สุดไม่ต้องตอบเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิชาครับผมรู้สึกว่าทำไมต้องเรียนในเมื่อโตขึ้นเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้คณิตศาสตร์มันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเราวันนี้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นของคุณผู้ชมจะหมดไปครับเพราะว่าคุณผู้ชมกำลังชมซีรีส์คณิตศาสตร์อยู่นะครับซีรีส์มีชื่อว่าคณิตในชีวิตประจำวันครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับไปดูว่าเขามีนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตกันอย่างไรนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษมีชื่อตอนว่า Making Math Real หรือเลขหมุนรอบตัวเราครับ

ระหว่างการเยือนโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อทำรายงานเมื่อเร็วๆนี้เซอร์ปีเตอร์วิลเลียมส์ได้พบกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นแต่อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาระบุว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้โรงเรียนที่ประทับใจเซอร์ปีเตอร์เป็นพิเศษมีชื่อฟังเหมือนออนแอร์นั่นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาวิกที่วินเชสเตอร์พวกเขาทำอะไรกันจนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แข็งแกร่งพวกเขามีวิธีทำให้คนนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้งานจริงได้อย่างไร

0: ฉันคิดว่าที่นี่เราประสบความสำเร็จมากค่ะเรานำเด็กๆเข้าสัมผัสหัวใจหลักของการเรียนและเด็กก็เห็นว่าครูใกล้ชิดกับพวกเขาครูทุ่มเททั้งเวลาและความมานะค้นหาจนพบว่าเด็กสนใจอะไรจากนั้นก็นำมาวางแผนซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนเด็กๆก็จะปลื้มมากเมื่อรู้ว่าสามารถนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาช่วยในการเรียนได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำความสำเร็จมาให้
1: Okay, so hands ready. So we go down.
0: สิ่งที่ฉันจะต้องทำก่อนจะเริ่มบทเรียนก็คือการอบอุ่นร่างกาย

0: ายค่ะเช่นหายใจแรงๆเคลื่อนไหวไปมาปรบมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่จะกระตุ้นเด็กๆให้สดชื่นจากนั้นจึงร้องเพลงโดยทำสิ่งต่างๆให้แน่ใจว่าเด็กจะตื่นตัวแล้วก็อยากจะขับร้องกันมากจากนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักตามที่บทเรียนกำหนดไว้ฉันจะให้เด็กๆทำเกี่ยวกับตัวเลขก่อน
1: Can you show me two? Two. Can you show me seven? Seven. Good girl.
0: สิ่งสำคัญคือต้องให้นักเรียนสนุกค่ะเพื่อเขาจะได้ใจจดใจจ่ออยากมาเรียนพวกเขามีพลังเหลือเฟือและจะเรียนรู้โดยการแสดงกิริยาท่าที
1: Well done. Well done. How many spots on this side?Can you show me how many spots on this side of Bill the ladybird? Show me.
0: ฉันไม่อยากให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาแล้วบ่นว่าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์นะคะฉันอยากให้พวกเขาก้าวขึ้นไปด้วยความรักและเข้าใจในบทเรียนค่ะ
1: How many? Show me. There's 10. So should we show how we do that as a number bond? We say zero.
0: ฉันคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาค่ะในช่วงตอนต้นปีระหว่างสอนเด็กๆไปด้วยจากนั้นก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ซึมซับเข้าไปสัมผัสกับตัวตนของพวกเขามากขึ้นเท่ากับเขาเป็นเจ้าของครอบครองความรู้ทางคณิตศาสตร์ฉันว่ามันได้ผลค่ะ
1: What is an equal sign? Equal 3
0: ตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะซึมซับได้มากแค่ไหนเขาจะจำได้ไหมแต่แล้วเขาก็ทำได้ค่ะและยอมรับสัญลักษณ์อย่างดีเมื่อเราบวกเลขเด็กๆก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ด้วยซึ่งเท่ากับเรามาถูกทางแล้วล่ะ
1: 9 equals 7 Oh brilliant
0: จริงๆมันคือการที่พวกเขาตื่นตัวและใช้ภาษากายโดยพวกเขามักจะคิดล่วงหน้าเสมอซึ่งก็คือหลักสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนรู้โดยการอ่านแต่พวกเขาจะจดจำสัญลักษณ์ต่างๆว่าอย่างไหนใช้แทนตัวเลขหรือเครื่องหมายอะไร
1: Zoe, how many spots on this side?
2: Two.
1: Who can tell me?
0: สิ่งที่เซอร์ปีเตอร์ชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องพัฒนาการอีกทั้งเขายังชอบที่เราทำให้คณิตศาสตร์มีความสนุกสนานมีความร่าเริงความมั่นใจคือตัวหนุนให้เรารักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะครูผู้สอนจะต้องมั่นใจต้องสนุกกับการสอน
1: Just gonna wait for everyone to have the right sausages up.
3: มีรอยยิ้มไปตลอดทางเดินในโรงเรียนที่เจนสอนคละกันไประหว่างชั้นปีที่3และ4
4: 100 10 units
5: 100 10 units
6: Numbers in the column
5: Numbers in the column
4: Two lines Two lines
0: ฉันอยากให้เด็กๆได้ซึมซับกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนฉันคิดว่าถ้าหากทำบทเรียนให้สนุกร่าเริงแจ่มใสเด็กๆก็จะลืมว่ากำลังอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: George Now using our rap what's the next thing we've got to do
7: Two lines Two lines
1: Two lines Two lines Let's put two lines Two lines in
0: เราก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาห้องเรียนเช่นเราฝึกบวกเลขเป็นคอลัมน์โดยการเขียนเป็นรายการแบบเป็นขั้นเป็นตอนในการหาคำตอบค่ะ
2: At the right, then at the left. That's to tell you like, first of all, you add the units, which is like.
0: เมื่อเราเสร็จขั้นตอนดังกล่าวมันก็จะง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะสร้างท่าทางของตัวเองแล้วคิดค้นจังหวะให้เข้ากัน
2: Boing tens over, because you have to, put.
0: ถ้าพวกเขามีแนวทางหรือว่าจังหวะอยู่ในใจคราวนี้มันจะช่วยให้เขาก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ค่ะซึ่งเราควรทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ผ่านได้สะดวกไม่ทำให้เขาตื่นกลัว
1: Welcome to Maples Pizza Palace
0: ฉันพยายามสอดแทรกการแสดงไว้ในบทเรียนเพราะคิดว่าจะทำให้เด็กๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมเขาฉันเน้นให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำอะไรด้วยความร่าเริงน่ะมันเป็นยังไงมันคือหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นครูไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุดค่ะพวกเขาจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่กำลังศึกษาเมื่อไปข้างนอกตอนเย็นหรือว่าในวันเสาร์หรือว่าไปซื้อพิซซ่าเด็กๆจะได้พบว่าวิชาคณิตศาสตร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นสิ่งที่เซอร์วิลเลียมเน้นหนักในรายงานของเขาเลยล่ะ
2: Here's your menu, sir.
1: Thank you.

0: I'll give you a few minutes to order.
1: ชั้นปีที่3และ4จำลองห้องเรียนเป็นร้านพิซซ่ากิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนรู้วิธีการใช้ตัวเลข1ถึง10ในชีวิตจริง
2: pizza.
3: Bacon. £2.50. Thank you. I think I'll have a ham and pineapple pizza, please.
2: £5.64, please.
4: นี่เป็นบทเรียนพิเศษค่ะแต่ให้ทำทุกวันคงไม่ไหวเพราะถ้าเตรียมของกับจัดฉากไม่ทันมันก็จะไม่สมจริงแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กๆได้มีบทเรียนสนุกๆแบบนี้กันทุกๆสัปดาห์มันก็คงจะดีค่ะ
1: ความกระตือรือร้นของครูวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสิ้นสุดแต่ทำอย่างไรจะให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ในตัวครูตลอดไปคำตอบก็คือเสริมทักษะและความรอบรู้ให้ครู
4: การเสริมความสามารถด้านวิชาชีพให้ครูถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโรงเรียนเราจัดงบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ครูรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากฉันไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่บางครั้งก็กลัวค่ะและฉันก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่เด็กด้วยดังนั้นเมื่อต้องสอนชั้นสูงๆขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทุกทีค่ะเราตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์มาอยู่ประจำเพื่อจะได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการไปสู่ครูคนอื่นๆค่ะครูช่วยสอนก็ถือเป็นกำลังที่สำคัญด้วยเช่นกันนะคะการเสริมทักษะให้คนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นก็คือการกลัววิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
1: เพื่อกำจัดความกลัวและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์มากเกินไปโรงเรียนจึงจัดกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจชื่อคลับเพชรสีชมพู
5: Pink diamonds are the best Brilliant Okay now in math this week we're going to be doing problem solving
4: เราคัดเลือกเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์มาเข้ากลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจเราจะสอนเด็กพวกนี้ก่อนเริ่มต้นบทเรียนในชั้น
5: How do you solve a problem like LottieWith all these words, we're going to know exactly what to do. So shall we just read it through? Tilly.
6: Lottie, Miss Mosley's dog, wants to go and see 101 Dalmatians.
4: การจัดการเรื่องนี้ก็คือตั้งกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนำเด็กที่กลัวคณิตศาสตร์ไม่เคยมั่นใจกับวิชานี้ให้มาเข้ากลุ่มโดยเราจะทำก่อนเริ่มบทเรียนในชั้น
6: She has £22 to spend.
4: เราสอนกลยุทธ์ที่เด็กพวกนี้ไม่เคยมั่นใจจนเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มเรียนจริงปีนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้ากลุ่มแต่ว่าปีก่อนๆเรามีเด็กผู้ชายมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะปีนี้นักเรียนหญิงจึงเลือกสีชมพูเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
6: So we're very we like pink all of us.
4: เราจะเน้นให้เด็กกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาสามารถจะนำความชอบส่วนตัวมาใช้ทำให้วิชาคณิตศาสตร์มีความหมายในชีวิตจริงได
5: ้ We are brilliant problem solvers.
1: ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับเกมล่าขุมทรัพย์ถึงอากาศที่วินเชสเตอร์ไม่เป็นใจนักแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทำให้ทุกคนท้อถอยเลย

0: ไอ้ของเกมล่าขุมทรัพย์ก็เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะนักเรียนจะต้องหาเบาะแสว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปค้นจากในซองจดหมายซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้สีแตกต่างกันไป
1: Tyler loves go-go's. He has managed to collect 625. So he is rapidly running out of space to keep them in his bedroom.
2: Polly loves cake. When she came home from school, she was so hungry she dived into the cake cupboard and started eating.
3: How cake had Eleanor eaten in total?
0: จากนั้นนักเรียนก็จะคิดหาคำตอบกับคู่หูแล้วทันทีที่ตอบได้เขาก็จะมาตรวจสอบกับครู
4: You have 625 little go-go's and we need to work out how many boxes and you need to tell me how you got that answer okay so how are we going to do that
5: okay so you got the answer this one right 157 remainder 6
0: เรามีเด็กเก่งคณิตศาสตร์ที่มักจะทำพลาดในเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาไม่อ่านปัญหาไม่พยายามขบให้แตกไม่ตั้งใจวิเคราะห์เมื่อเจอเกมล่าขุมทรัพย์ความสนุกมันจะทำให้เขาพิจารณาปัญหาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มุ่งหาคำตอบอย่างจริงจังกับเพื่อนคู่หูของเขา
5: Have you ever heard of a remainder six of a ticket?
6: I think it's more interesting than just sitting at a table with a pen and paper because I think you take things in easier as well.
0: คำยืนยันในเรื่องนี้ฉันขอยกคำพูดเด็กมาหลังจากกิจกรรมผ่านไปฉันได้ยินเด็กผู้ชายพูดกับเพื่อนว่ายอดเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลขเขามองแต่แง่สนุกค่ะเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนี้มันจึงสำคัญให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นฉากหลังพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากขึ้น
5: You got that one
7: Right
8: Yay
0: พวกเขาทุ่มเทเต็มที่ค่ะพวกเขารักคณิตศาสตร์ชอบทำเลขพวกเขาตื่นเต้นและต้องการอวดว่าตัวเองปราดเปรื่องมากแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะสั่งสมความชำนาญเพื่ออนาคตพร้อมกับมองหาเรื่องสนุกไปด้วยถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างนี้ได้ก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จแล้วล่ะ
9: นี่คือวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับยังมีอีก3ประเทศที่มีเคล็ดลับวิชาสนุกๆ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์มืออาชีพหรือว่าคุณครูมืออาชีพส่งชื่อรายการนะครับอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมสวัสดีครับอาจารย์เป็นอดีตผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับแล้วก็สอนเลขมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
10: ครับผม
9: สอนมาทั้งหมดกี่ปีครับอาจารย
10: ์40ปีเต็มพอดีเลยครับ
9: อาจารย์สอนนี่มากกว่าอายุผมอีกนะครับอายุอาจารย์สอน อาจารย์ครับได้ชมแล้วเทคนิคของประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างครับวิชาการสอนคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ย
10: ผมถือว่าสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปตามอุดมคติที่เราฝันนะครับ
9: ยังไงครับ
10: เขาสอนเด็ก3ระดับชั้น1ชั้น2ประถม1ประถม2เขาสอนโดยใช้ภาษามือภาษาร่างกายให้เด็กร้องเล่นแล้วเต้นตามซึ่งเด็กจะถือว่าเป็นการเล่นเป็นการสนุกมากที่สมัยก่อนเราใช้คำว่า play and learn หรือเพลินนั่นเองนักวิชาการศึกษาเราใช้คำว่าเรียนแบบเพลิน
9: ครับ
10: พอระดับชั้นป.3 ป.4เขาไม่รู้พูดว่าสอนเลขแต่เขาใช้ว่าใช้ชีวิตเรียนกับชีวิตประจำวันจริงๆคือเข้ามาทำในร้านอาหารเข้ามาเล่นซึ่งเป้าหมายของคณิตศาสตร์อันนึงระดับประถมก็คือให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สื่อกับโลกข้างนอกได้แต่พอมาป.5 ป.6 นี่ผมทึ่งเขามากเด็กที่ไม่เก่งเด็กที่เรียนตามไม่ทันพื้นไม่มีเข้ามาตั้งเป็นทีมใหม่ที่ว่าเพชรชมพูผมทึ่งเขามาก
9: พิงไดมอน
10: ด์ใช่ผมฝันเอ้ยครูคนนี้สุดยอดครูจริงๆเป็นครูขั้นเทพที่เราฝันจริงๆปกติเนี่ยเราจะสอนซ่อมเสริมหลังจากที่สอบแล้วตกแล้วซึ่งเด็กก็มีจุดอ่อน
9: ช่วงปิดเทอม
10: ใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนั้นได้ถูกตาว่าเรียนอ่อนเรียนแพ้เรียนอะไรแต่นี่เขาเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะสู้กับโลกต่อไปในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมถือว่ายอดมาก
9: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยว่าอย่างวิทยาที่เราชมเนี่ยก็คือว่ามีสอนเด็ก3ระดับด้วยกันมันมีหลักสูตรหรือว่าคำจำกัดความไหมครับของการสอนทั้ง3ระดับแบบนี้ครับ
10: โดยปกติเนี่ยนะฮะทฤษฎีการสอนที่จะสมบูรณ์จริงๆนักจิตวิทยาก็พูดว่าสำหรับเด็กประถมนะฮะประถมฟันให้สนุกเด็กมัธยมฝ่ายเรียนให้หาตัวเองให้เจอระดับม.ปลายโฟกัสเฉพาะเจาะจงอะไรเข้ามหาวิทยาลัยฟูลฟิลคือเติมเต็มในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะอุทิศตัวเองแก่สังคมแล้วทำงานต้องแฟนตาสติกคือสร้างผลงานให้ได้ภายใน3ปีอันนี้ผมถือว่าฟันเนี่ย เรียบร้อยเลยใช้ได้เลยเพราะว่าเด็กทุกคนสนุกเด็กประถมเล็กๆยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ร้องเล่นแล้วเต้นตาม
9: ครับ
10: นะฮะเพราะฉะนั้น

0: อันที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสเต็ปของเขามีความหมายหมดมีความหมายมีความหมายมีความหมายแล้วใช้กับชีวิตจริงครับนี่คือช่วงแรกที่เราจะพูดถึงกัน
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ประเทศในการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกเป็นอย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: และมีภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เมื่อวานนี้เราปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว้
2: ใช
1: ่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนซึ่งเด็กมีวิชา อิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อเข้าไปพอทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองได้อย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ให้ติดราคาคะเนี่ยให้ติดราคาทำไมติดเหรอ
4: มันก็คงยืนยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาเพราะหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนทรายคอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าเราก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
5: ประมาณปีละ2ครั้งอะค่ะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนอะได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่า คุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
4: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงนี้เรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้พาออกนอกสถานที่ด้วยนะในการฝึกเรื่องนี้ขั้นแรกก็คือครูจะเป็นคนนำพาไปก่อนเช่นอย่างข้ามถนนง่ายสุดใกล้ๆโรงเรียนจะเจอบ่อยข้ามถนนตรงทางม้าลายก็จะเป็นคนบอกเขาว่าดูรถทางนี้ซ้ายขวารถมาทางไหนดูระยะแค่ไหนถึงจะข้ามได้ก็คือจะเผื่อระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเด็กเราบางทีช้าฮะเดินช้าข้ามช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่อีกทีคือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินเพราะงั้นเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพิ่งจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพิ่งข้ามถนน
6: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
4: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่อะไรพวกนี้เด็กสามารถทำเองได้
5: อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้
4: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนกันอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ย1อะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่าง จะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมาน้อยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงยิงยิงยิงยิงจะเห็นใช่ว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
1: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้จะทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงทำได้1พอแล้วนะต่อไปทางที
4: ่
1: 2
4: อันนี้ต้องเข้าใจว่า1พ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้มั้ยถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมอ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จอ่ะยังไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
5: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่ออะค่ะพ่อของมานอยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอ่ะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอ่ะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
3: คือที่โครงการสายพิเศษเนี่ยจะสอนพัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อเป็นปีๆไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสารพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
0: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหกรรมเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สถาบันจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณาสารสนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นนั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์

0: เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วนี่เขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีก1ภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงอะค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
1: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาว่าคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ตนะ
4: คะเข้าเน็ตได้
3: ใส่ล
4: ิ
3: สต์ใส่อะไรได
4: ้ก็ใส่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่27นะคะไม่ได้ใส่
3: 27นะคะเมื่อกี้ไม่ใส่27มันก็ไม่เข้าแล้วเอาใ
2: หม่อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เข้าทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วชอมก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะแล้วก็จะบอกคนใช้บริการว่าน้องเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแพรชอมกระโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือกระโพดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาเป็นทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมกระโพดก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนที่แบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเขามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่ากระโพดเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับกระโพดเขาก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกกระโพดว่าก็กระโพดเนี่ยคนเราเกิดมามันก็ต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่กระโพดทำงานให้พี่ตอนหลังเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมง

0: เขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมก็จะถึงอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยเพราะกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าเออการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานชีวิตในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
1: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไปให้พี่เขาลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองติดบัตรติดซองเสร็จแล้วต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จแล้วก็ออกไปให้บริการได้
0: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมตินะครับตอนที่เขามาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิเขาก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็เป็นเล่นกับเด็กแพลวทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิทยานิพนธ์การให้บริการในพลของแพลวคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพลวเขาเจอนิสิตนะครับนิสิตพอแพลวจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพลวก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบเราก็จะไปถามเขาเอ้ยเมื่อไรจะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สถานผมก็ต้องบอกเขาว่าเออมันทำเนี้ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้าไปอยู่สังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กคนนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กคนนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
2: คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ เมื่อโตขึ้นก็เอ๊ะแล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีอะค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยแล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้ คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกๆโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
3: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: ระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อย่างนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คืออ
3: ินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
4: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการกัดจัดการเรียนรู้ของเราบ้าง
5: จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
6: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
4: เด็ก

0: เราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพอครูว่า
0: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้เนี่ยผมดูแล้วเด็กยังน้อย
2: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
3: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือ Facebook นี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันลึกเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ตัวหนึ่งนะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยยินนี้สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมพละต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะ

0: ครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน
1: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
0: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพลาที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้แหละเป็นที่ที่มันน่าสนใจค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 นะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS พูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่ไหมครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปโหนดคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื่นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ slash note slash คุณครูสุทัศน์โน้ตอะไรนะครับ
6: 8701ครับ
5: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปึ๊บพร้อมที่จะคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอ าจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการเรียนการสอนจริงๆทำอย่างไร

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่

ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ ux t ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับสแควร์รูท sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอ

วิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศจะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน e-sport master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบผ่าน569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตน้องจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาค

รัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเนใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัด

ฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังตารามวัดเสวตรฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้น

บ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi

0: ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
1: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
2: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
0: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
1: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
0: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
0: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
1: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์
2: ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
0: เพื่อนจะเอามาคืนนะครับ
2: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
0: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอ
0: ไอ้นี่ไม่อาชิว
2: เฮ้ย
0: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้าหน่าตะวันเจ๋งเลยอะโหนี่มัน
0: อะไรนะ
2: ลองเข้าไปดูกันมั้ยตะวัน
0: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติ
0: เฮ้ย
2: โอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
0: พระพวกที่จำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจัตวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพลของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาพบเพื่อนครูอีกแล้วครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและห้องเรียนของเรานั้นติดแม่น้ำท่าจีนครับส่วนฝั่งโน้นก็ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครมาดูกันครับว่าวันนี้จังหวัดสมุทรสาครหรือชื่อเดิมสาครบุรีนั้นจะมีอะไรให้เพื่อนครูได้เรียนรู้และไปปรับใช้กับชุมชนและพื้นที่ของตัวเองบ้างแต่ก่อนอื่นครับต้องไปรู้จักชุมชนและวิถีชีวิตของเขากันก่อนตามผมมาครับ
1: ธรรมสการพระอาจารย
2: ์ขอเจริญพรโยมแอด
0: เพื่อนครูครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อจะสนทนาธรรมกับพระมหาธิวากรอาภัทโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาครครับถึง

0: แปลงไปมากมายพอสมควร
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะเอาให้มองเข้ามาในเห็นในวัด
1: ครับ
0: ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะมีหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นด้านของวัฒนธรรมประเพณี
1: ครับ
0: เช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าวันธรรมสวนะหรือวันพระ
1: ครับ
0: คนส่วนใหญ่ก็จะมาวัดมาถือศีลอุโบสถมาทำบุญที่วัดในตอนเช้า
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้จะเหลือน้อยละ
1: งั้นแสดงว่าตอนแรกๆใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ยังมาวัดกันเยอะอยู
0: ่ยังเยอะอยู
1: ่ความสัมพันธ์แบบบ้านวัดโรงเรียนล่ะครับยุคนั้น20ปีที่แล้วนี่ยังถือว่าแน่นแฟน
0: มั้ยเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นคนละรูปแบบ
1: ครับ
0: คือมันก็พัฒนาการไปเรื่อยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าอย่างมองที่วัดป้อมเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะวัดกับโรงเรียน
1: ครับ
0: จะมีความเชื่อมโยงกันพอสมควร
1: ครับ
0: พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพระปริยัติกิจโกศลท่านจะสนับสนุนให้พระเนนในวัดได้ศึกษาและเรียน
1: ครับ
0: เรียนรู้แล้วก็นำไปสอนคือเมื่อเรียนรู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ก็คือเมื่อเอาสิ่งนั้นที่รู้นั้นไปสอนเด็กนักเรียนไปให้เด็กได้รู้ได้นำไปปฏิบัติเพราะนั้นที่โรงเรียนที่วัดป้อมเนี่ยพระเนนไม่ต่ำกว่า20รูปก็จะหมุนเวียนกันเข้าไปสอน
1: ไปสอนที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียน
1: สิ่งที่สอนคือพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับ
0: เรื่องของหลักธรรมทั่วไปเรื่องของพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องของการที่จะไปสอบธรรมศึกษาการสอบวัดผล
1: การที่พระได้เข้าไปสอนพุทธศาสนาโดยตรงกับเด็กนักเรียนแตกต่างกับการให้คฤหัสถ์สอนพุทธศาสนาไหมครับ
0: ถ้าเรามองอะไรก็ตามที่เป็นต้นฉบับ
1: ครับ
0: มันก็ต้องดีกว่าเพราะพระก็คือต้นฉบับ
1: ครับ
0: ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือโรงเรียนเกิดจากวัด
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะนั้นต้นฉบับในเรื่องของธรรมะก็คือต้องพระต้องเนน
1: พอเด็กเห็นจีวรเข้าไปในห้องเรียนนี่ความรู้สึกของเด็กเขาจะเกรงหรือจะเป็นยังไงครับอาจารย์
0: เด็กจะรู้สึกว่าดีใจ
1: ครับ
0: รู้สึกพฤติกรรมที่ซนๆอะไรก็จะเปลี่ยนไป
1: อ
0: ๋
1: อแล้วจะเงียบเลยใช่ไหม
0: จะเงียบฟัง
1: ก่อน
0: แล้วเด็กเขาจะชอบฟังนิทานธรรมะ
1: Oh.
0: คือตรงนี้พระมีเรื่องที่จะ เล่าให้เด็กฟังเด็กก็จะสนใจ
1: เรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นประสบการณ์หลายที
0: ่
1: บางครั้งเด็กฟังพระแค่เริ่มอาจจะเทศหรือเล่าหลับไปแล้วก็มี หรือบางทีก็พลานจะไม่เข้าห้องเรียนซะอย่างนั้นแต่พระอาจารย์มีวิธีไหนที่ทำให้เด็กตั้งใจแล้วก็อยากฟังครับ
0: คือธรรมชาติของเด็กเขาก็จะนิ่งฟังได้ไม่นานแต่เราจะต้องมีเรื่องที่เด็กเขาอยากจะฟัง
1: อ
0: ุปนิสัยของคนไทยชอบฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องของธรรมะที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมที่สอนอยู่ในตัวเพราะนั้นถ้าพระเนนรู้จักเอาตรงนี้เข้าไปสอนเด็กนักเรียนแล้วทีนี้เด็กนักเรียนเขามาจากไหนเขามาจากบ้า
1: บ้าน
0: มาจากพ่อมาจากแม่เพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปหมดเลย
1: การส่งต่อระหว่างพระไปที่เด็กและเด็กมาที่บ้านเนี่ยเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยังไงครับ
0: ก็ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมชัดเจน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีคติแนวคิดที่ไปในทางลบว่าพระเข้าไปสอนเนี่ยจะได้ให้ความรู้กับเด็กได้หรือเปล่า
1: อ๋อลบต่อพระต่อวัด
0: อาจจะเป็นในแนวนั้นก็ได้แต่เมื่อลูกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าการไปสอนเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังนะยกตัวอย่างนิทานอย่างนี
1: ้
0: เช่นถ้าลูกไปด่าว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1: อ๋อเห็นเลยใน
0: เด็กก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเนี่ยพระท่านแนะนำมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในทางที่ดีขึ้นก็จะโยงมาถึงวัดว่าความรู้สึกดีๆมันก็จะโยงเข้ามาเวลาวัดมีงานมีกิจกรรมเชิญชวนมาร่วมก็ได้ผลค่อนข้างจะดีทีเดียว
1: ผมกำลังเห็นรูปแบบใหม่ของการสอนที่เดิมเนี่ยเด็กหรือว่าคนที่อยากเรียนหนังสืออยากบวชเรียนก็ต้องมาที่วัดตอนนี้พระที่วัดไปหาที่โรงเรียน
0: พระจะต้องไปที่โรงเรียน
1: ต้องเป็นรูปแบบนั้น
0: ต้องแบบนี้แล้วแต่เด็กเข้ามาในวัดยังมีอยู
1: ่
0: ก็คือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
1: ์
0: ที่เด็กจะต้องมาเรียนในวัดแต่ปัจจุบันนี้ถ้าจะให้ได้ครบบริบูรณ์ครบถ้วนก็คือเขามีหลักสูตรอยู่แล้วทางโรงเรียนกับทางวัดก็จะประสานงานกันว่าจัดตารางการเรียนการสอนออกมาอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็จัดให้ทางวัดเนี่ยจัดพระไปสอนตามชั่วโมงนี
1: ้
0: โดยแทรกในเรื่องของทางภาคบังคับในโรงเรียนแล้วก็พระก็จะนำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากในโรงเรียนเอาเข้าไปเติมเต็มให้เด็ก
1: ถ้าให้

0: พระอาจารย์มองในภาพรวมของการเรียนการสอนของสมุทรสาครนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมต่อไป
1: ในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ก็พยายามที่จะส่งเสริมให้พระเนรได้ออกไปสอนอย่างที่บอก
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเมื่อสอนแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบวัดผลวัดความรู้ของนักเรียนในระดับธรรมศึกษาตรีโทเอก
0: ครับ
1: เมื่อก่อนนี้ไม่มีนักเรียนสอบมากแค่หลักพัน
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสาครมีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาเนี่ยหลักหมื่นจริงอยู่ว่าจำนวนอาจจะวัดคุณภาพไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่เฉพาะวัดป้อมหลายๆวัดได้ช่วยกันค่อนข้างจะดีมาก
0: อาจจะบอกคุณภาพยังไม่ได้แต่ว่าความสนใจมากขึ้น
1: ใช่จากคนที่กำลังจะเดินทางผิดไปในทางผิดแล้วกลับมาไปในทางถูกเนี่ยได้ปีหนึ่งเมื่อไม่น้อยเหมือนกัน
0: ฟังมาถึงตรงนี้นี่เห็นได้ชัดว่าการศึกษาในสิ่งที่พระอาจารย์ได้เล่ามาคือการศึกษาแล้วเห็นผลเกิดผลใช่ไหมครับผลอาจจะเกิดจากตัวของเขาเองผลอาจจะเกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคมก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเอาผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างไรมาเป็นตัวที่เราจะศึกษาคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เรียนรู้แบบนั้น
1: การศึกษามีคนพูดว่าเหมือนกับการปลูกกล้วยไม
0: ้ครับ
1: กล้วยไม้ออกดอกช้า
0: ครับ
1: แต่เมื่อออกดอกแล้วมีความสวยงามมีความหอมได้ชื่นใจ
0: ครับ
1: การศึกษาก็ต้องใช้เวลาแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าวิชาจรณะสัมปันโน
0: ครับ
1: คนที่จะสมบูรณ์ด้วยความรู้และกิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเราไปส่งเสริมด้านเดียวด้านวิชาอย่างเดียวไม่มีศีลธรรมเข้าไปเป็นตัวกำกับในเรื่องของจรณะคือความประพฤติความปฏิบัติ
0: ครับ
1: มันก็จะไม่ควบคู่กัน
0: ครับ
1: วิชาก็เหมือนมีดมีสองคมถ้าใช้ในด้านดีก็ดีใช้ในด้านไม่ดีก็เสียได้
0: ใช่ครับแล้วการนำเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาในชุมชนไปสอนเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากไหมครับ
1: เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ
0: ครับ
1: เพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนก็คือพัฒนาในเรื่องของทักษะการครองชีพการทำมาหากินนี่คือทักษะง่ายๆพื้นฐานถ้าเรามองว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เรื่องของธรรมะเรื่องของศีลธรรมไม่ได
0: ้
1: ตัวนี้เป็นกลไกสำคัญ
0: ค
1: ที่จะขับเคลื่อนคนไปในทางที่ถูกในการประกอบอาชีพมันก็มีหลายด้านด้วยกันแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเหมือนเข็มทิพย์ที่จะชี้นำทางเนี่ยก็จะทำให้เราเดินทางได้ถูกต้อง
0: ไม่หลงทาง
1: ไม่หลงทางและถึงบรรลุเป้าหมายโดยสวัสดีทุกคน
0: ครับผมต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่แง่คิดที่ดีแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนแล้วก็บ้านนะครับหลังสักครู่ครับผมจะพาเพื่อนครูไปพบกับคุณครูอีก2ท่านครับที่นำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประกอบกับการเรียนการสอนและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ชมกันครับ

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญสิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยครับอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอ
0: ำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอนให้กับ
0: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
1: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
0: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
1: จากบทเพลงนี้เอง

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญศิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยนะอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญ

0: ความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
1: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
0: จากบทเพลงนี้เอง
1: จากบทเพลงนะฮะแล้วพอเอาเพลงแบบนี้ไปให้เด็กร้องเด็กเขาเป็นไงฮะเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปต่างจากที่ไปเรียนบทเพลงอื่นๆไหมฮะที่ไม่ใช่ของจังหวัดความแตกต่างเป็นไง
2: ก็เขาจะตั้งใจร้องมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจไงคะ
1: ไม่ใช่กลัวผิดใช่ไหมฮะตั้งใจร้อง
2: ไม่ เขาตั้งใจร้องเพราะว่าอันนี้มันทำให้เขาเนี่ยภูมิใจในจังหวัดน
1: ี้
2: แล้วก็เป็นคำฝันของเราแล้วเราได้มาลงตรงที่จะแสดงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัดของเราน
1: ึกภาพออกอะไรแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกถึงว่าจังหวัดเรามีอะไรบ้างก็นึกออกว่าเป็นงี
2: ้
1: ความที่เหมือนกับ
2: จะภาคภูมิใจมาก
1: ภาคภูมิใจแล้วก็ลึกเข้าไปในความหมายอะไรเงี้ยชัด
2: แล้วเข้าไปถึงว่ามีอะไรบ้างในจังหวัดเราเขาก็จะนึกถึงจะรักท้องถิ่นของเรา
1: ครับอันนี้เห็นได้ชัดไหมฮะความรักท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นคือเขาเนี่ยได้นำเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้ร่วมบรรเลงได้ร่วมแสดงกับชุมชนนะคะแล้วก็ในชุมชนเขาก็ตื่นเต้นชอบนะคะแล้วก็จะเชิญให้พวกเรานักเรียนเนี่ยค่ะไปแสดงในงานบวชงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรม
1: ค่
2: ะเขาก็จะภูมิใจแล้วก็ได้เผยแพร่เพลงนี้ไปถึงชุมชนเขาก็ตื่นเต้นก
1: ัน ในชุมชน
2: เยอะเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเลยฮะออกงานเยอะในชุมชนแล้วถ้าระดับอาจจะระดับใหญ่ขึ้นระดับภูมิภาคระดับประเทศอะไรนี้เขามีโอกาสไหม
0: ก็มีโอกาสค่ะเพราะเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะพอเราฝึกไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของทางกระทรวงศึกษาเป็นผู้จัดนะคะเด็กของเราปีนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองค
1: ่
0: ะ
1: ในประเภทอะไรฮะ
0: ในประเภทการรำอนุรักษ์ไทยเนี่ยแหละค่ะ
1: การรำอนุรักษ์ไทยด้วย
0: นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เนี่ยแหละค่ะ
1: ถ้าเทียบกันระหว่างเขาต้องรำเพลงที่อาจจะเป็นเพลงแบบกลางๆก็คือรำได้ทั่วประเทศเป็นหลักสูตรกลางๆเนี่ยกับรำที่เป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นเนื้อหาของชุมชนของจังหวัดโดยตรง
0: โอ้ตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการเรียนการสอนโดยการที่จัดลำดับขั้นให้เขาคิดคือจากการที่ว่าคุณครูให้โจทย์ไปว่าหากนักเรียนเนี่ยทำโครงงานสักเรื่องนึงในจังหวัดสมุทรสาครนักเรียนจะสนใจอะไรเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะแบบไปค้นคว้าค่ะศึกษานะคะว่าเขาเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรมีตั้งเยอะแยะหลายอย
1: ่
0: างเรามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเด็กก็อยากรู้
1: อาจารย์ลองอธิบายผมเห็นภาพชัดว่าจากเนื้อหาจากสังคมเนี่ยนะฮะวิชาสังคมศึกษาเนี่ยแล้วเขาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องที่เขาชอบซึ่งอาจจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อหาเป็นนามธรรมแต่เอามาทำเป็นท่วงท่าการรำหรือการเรียนศิลปะจะแปลจากตรงนี้มาเป็นท่าหรือว่าการเรียนศิลปะได้ยังไงคร
0: ับอ๋อได้ค่ะก็คือว่าพอเด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องแต่งเป็นบทเพลงซึ่งเขาจะใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอยู่แล้วก็มาเกี่ยวเนื่องกับ
1: มหาจารย์ประเทืองเลย
0: ใช่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีอีก
1: เอาทำนองเพลงคุ้นหูมาใส่เนื้อ
0: เขา
1: ใส่ด้วยตัวเองไหม
0: อ๋อเด็กใส่ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะรู้แล้วนี่คะว่าเพลงเนี้ยทำนองอะไรทางดนตรีสอนแล้ว
2: เราจะสอนไว้แล้วค่ะ
0: เขาก็เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อ
2: ใช่
0: เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูทำให้ดูคือคุณครูแต่งนั่นแหละค่ะ
1: งั้นเปิดโอกาสให้เขาใส่ความค
0: ิ
1: ดส
0: ร้างสรรค์เลยตรงเนี้ยเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูเชื่อได้ว่าโรงเรียนวัดป้อมเด็กที่จบออกไปทุกคนนะคะเขาจะได้ตรงนี้ความคิดสร้างสรรค์แน่นอน
1: ที่นี่สอนชั้นอะไรบ้างนะครับ
0: อนุบาล 1ถึงป
1: .6เลยป.6เท่านั้นเองโอ้โหนี่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเด็กๆเลยครับแล้วเพราะฉะนั้นภาพที่ครูประเทืองบอกว่าเขาจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได้
0: เขาได้คิดเอง
1: สร้างงานของเขาเอง
0: ได้คิดเองแต่การคิดเองของเขาเนี่ยก็คือเราได้ใส่ความรู้แล้ว
1: ค
0: ่ะทางด้าน
1: พื้นฐานต้องแน่น
0: ใช่ค่ะก็ใส่ภาษาท่านาฏยศัพท์กระบวนการแปลแถวแม้กระทั่งการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงเด็กเขาจะอยู่ในโครงงานเขาหมดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสนำเสนอในงานกิจกรรมของโรงเรียน
1: โอ้ดีมากเลยนะฮะนี่คือดนตรีแล้วก็นาฏยศิลป์การรำนี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวาดรูปนะฮะศิลปะนะฮะ
0: วาดรูปก็มันเป็นบูรณาการอีกนะคะพอสมมติว่าเราเรียนในเรื่องของเบญจรงค์ใช่ไหมคะทางรู้สึกว่าเราเขียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมีการวาดรูปเบญจรงค์และมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายเบญจรงค์เนี้ยนักเรียนจะต้องเขียนเป็นเกือบเรียกว่าทุกคนเกือบ 100% แล้วเราก็ได้เอาไปจำหน่ายแล้วด้วยค่ะ
1: แล้วบางคนเขียนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแล้วแต่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่า ทุกชิ้นไหมฮะหรือว่าเราคัดเลือก
0: เราเอาให้เขาฝึกได้ทุกคนแต่ว่าเราจะคัดเลือกชิ้นที่สวยงามไปขายพอเกิดความภาคภูมิใจขายได้เขาภูมิใจค่ะแล้วไอ้การที่ไปเขียนเนี่ยเราจะ

0: นำไว้อยู่ใน To Be Number 1
1: อ๋อโครงการ To Be Number
0: 1โครงการ To Be Number 1
1: ทุนกระหม่อมนะฮะ
0: ค่ะของทุนกระหม่อมด้วยค่ะเพราะว่าเด็กตรงนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษที่เราเอามานั่งเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วเราสอนอยู่แล้วในทัศนศิลป์ของเราก
1: ลุ่มพิเศษนี่หมายถึง
0: ว่าที่มีใจรักทางนี
1: ้ที่มีฝีมือเป็นพิเศษแล้วก็ชอบจริงๆถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็ครูสองท่านเห็นด้วยไหมครับว่าการนำเอาเรื่องราวของชุมชนจริงๆสอนให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเกิดผลที่ดีหลายอย่าง
0: ดีมาก
1: มากกว่าที่จะเอาเรื่องที่เป็นกลางๆมาสอน
0: ได้เลยค่ะจริงๆค่ะได้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องกลางๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องใช้แล้วก็มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเป็นทักษะชีวิตที่ใช้ได้อย่างจริงจัง
1: ครับเรื่องที่เป็นกลางๆหรือเรื่องพื้นฐานก็ต้องเรียนรู
0: ้ก็ต้องเรียนรู้ค่ะทิ้งไม่ได้เช่นกัน
1: เหมือนกันครับผมให้อาจารย์ประเทืองแนะนำนะครับตอนนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่คงมีหลายท่านที่อาจจะเริ่มนึกแล้วว่าเอ๊ะชุมชนเรามีอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะมาสอนเด็กได้บ้างการจะทำให้เอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กได้แล้วเด็กสนใจเนี่ยมันต้องมีหลักการมีวิธีเทคนิคอะไรยังไงบ้าง
2: อ๋อต้องตัวที่ตัวครูก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ต้องมีตัวเราเองต้องมีความสนใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักในสิ่งที่เราที่จะไปถ่ายทอดให้เด็ก
1: นะนั่นสำคัญหมดเลยเนี่ยสนใจภาคภูมิใจตระหนักใช่ไหมฮะตัวครูเอง
2: ในตัวเราเองว่าและเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเขาเราก็ต้องเริ่มคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีหาวิธีการว่าทำยังไงเขาถึงจะรับเขาถึงจะไม่เบื่อในเมื่อปัจจุบันนี้นะคะเกมหรือว่าโลกออนไลน์อะไรมากมายนะคะ
1: นั่นสิครับ
2: สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยทางการสื่อสารต่างๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเราก็ต้องหน่วงทำยังไงถึงจะหน่วงเอาไว้ก็คือต้องใช้วิธีการเทคนิคก็มาที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็มาที่โรงเรียนหน่วยงานนะคะที่ต้องช่วยกัน
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดเด็กเห็นครูจริงใจในการจะนำเรื่องนี้มาสอนแล้วครูกระตือรือร้นจริงๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอยากทำตามไปด้วยอ
2: ยากทำตามค่ะ
1: จะดึงเขาออกมาจากเกมหรือหน้าจอหรืออะไรที่เขาต้อง
2: มันลุ้นตลอดเวลาเนี่ยค่ะเวลาสอนดนตรีไทยมันเกิดอาการลุ้นค่ะ
1: ลุ้นยังไงครู
2: ลุ้นแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสอนแบบโบราณนะคะต้องมีเทคนิคค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวสอนสมัยใหม่เป็นไงเทคนิคยังไงที่เด็กสนใจฮะ
2: ต้องสร้างเป็นทิศทางสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ก็เข้าวงนะคะแล้วเราจะสอนเนี่ยต้องสอนตั้งแต่ป.2ก่อนหรือว่าเล็กๆก่
1: อ
2: นชวนเล่นจังหวะเล่นอะไรไปก่
1: อ
2: นแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาก็เห็นเป็นวงใหญ่ๆคือมันจะมีแบบต่อเนื่องกันมาเยอะนะคะทีนี้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็เอาเรื่องที่เป็นรูปธรรมเป็นนิทานคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมาเล่นเนี่ยอะไรใครจะเล่นยังไงเล่นก่อนมันมีวงก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ้มซอด้วง
1: ปู่เล่นก่อนหรือหลานเล่นก่อนดี
2: ใช่ค่ะจะเป็นปู่เราชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนหาให้เขาเลือกนะคะพอเขาเลือกแล้วเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานเขาก่
1: อ
2: นแต่เด็กเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นถึงดนตรีไทยตรงนี้เขาจะมีพื้นฐานแล้วนะคะ
1: ดนตรี
2: คือเราได้วางพื้นฐานเรื่องจังหวะเรื่องอะไรนี
1: ้
2: และได้ฟังได้ฟังแล้วคือเราต้องจัดบรรยากาศหลายๆอย่างไม่ใช่อยู่ๆจับเขาเอ้ามาเล่นดนตรีมันเป็นไปไม่ได
1: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเบื่อก็เซ็งกันได้ง่ายๆ
2: ใช่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสอนแล้วก็เริ่มดูความแตกต่างระหว่างว่าเด็กคนไหนที่พร้อมที่จะเล่นตรงไหนแล้วก็พอเป็นที่เป็นทางแล้ววางปูพื้นฐานเป็นที่มีทีเทคนิคการสอนก็ต้องพูดเป็นเรื่องราวเน
1: า
2: ะตรงนี้ก็คงไม่ได้หรอกทีนี้ก็ต้องมาประสานสัมพันธ์กับนาฏศิลป์นะคะอาจารย์เพ็ญศิรินี่ก็จะอาจารย์มีเพลงอะไรล่ะเพราะว่าเนี่ยทางนี้เราได้สอนเพลงพื้นฐานไปแล้วเพลงพื้นฐานของเด็กประถมนี่ก็จะมีเราเสียงเทียนเราจ้อยแขกเชิญเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเพลงที่พร้อมที่จะออกมาบรรเลงแล้วก็ร่วมในพิธีในโรงเรียนต่างในวันสำคัญนะคะพิธีศพอะไรอย่างนี
1: ้
2: พอแล้วก็อาจารย์ก็จะใส่เนื้อมาแล้วก็เอาเด็กไปเล่นในห้องให้ร้องให้ร้องในชั่วโมงที่สอนปกตินะคะเราก็ต้องมีวิชาตัวนี้ลงไปด้วยนะคะวิชานี้ลงไปด้วยนะคะเป็นเพลงจะเอาเพลงอะไรก็ต้องเอาลงไปด้วยค
1: ่
2: ะ
1: เห็นลำดับแล้วฮะว่าจะต้องหลอกล่อยังไงเริ่มต้นจนสุดท้ายเด็กเขามีฝีมือแล้วจนเก่งได
2: ้ชมเชยต้องให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ
1: ครับลูกล่อลูกชนเยอะ
2: ต้องลูกล่อล
1: ูกชนโอ้เป็นครูนี่ยุคนี้ทั้งอดทนทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์โอ้โหหลายอย่าง
2: นี่ช่วงเวลาที่สอนดนตรีนี่นะคะ
1: ครับ
2: สัปดาห์ละครั้งเป็นไปไม่ได้ชั่วโมงเดียวเด็กเล่นไม่ได้ค่ะที่เด็กเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาได้ซ้อมในตอนนอกเวลา 7:30 ถึง 8:30
1: ครับ
2: ก่อนเข้าเรียนนะคะ
1: ครับ
2: ก่อนเข้าเรียนนี้แล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะมาคนไหน

0: ไม่พลาดอะไรไม่ดีไม่ทันเพื่อนวักไหนเขาก็จะมาซ้อมส่วนตัวของเขาตอนเย็นนี่คือรวมวงแล้วค่ะรวมวงกันรวมวงระหว่างทั้งวงเลยมาเล่นพร้อมกัน15 นาฬิกาโรงเรียนเลิกแล้วนะคะแล้วก็เล่นไปถึง 16.30 นก็กลับบ้านทุกวันทุกเย็นยังเป็นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเลย
1: นี่สำคัญตรงนี้ฮะที่ทำให้เด็กนั้นมีใจที่จะมาซ้อมเพื่อจะรวมวงได้ครูเป็นสิริครับที่ครูประเทืองเล่ามาเนี่ยผมเห็นเด็กสร้างบรรยากาศให้เด็กกระตือร้นสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นอยากจะเข้ามาเล่นจริงๆแต่ทำไงให้เด็กสนใจได้ต่อเนื่องมีอะไรแนะนำเพื่อนครูบ้างครับที่จะนำเอาเรื่องราวชุมชนไปบวกกับความสนใจของเด็กแล้วทำให้มันได้เรียนอย่างต่อเนื่องสนใจอย่างต่อเนื่อง
2: ความสนใจต่อเนื่องนี่นะคะก็เราก็เริ่มจากที่ว่าให้เด็กเนี่ยนะคะเขาได้เรียนรู้จากสภาพจริงก็มีค่ะ
1: คร
2: เราเคยพาเด็กไปชมเขาเขียนเบญจรงค์จริงๆหรือว่าไปที่ป้อมวิเชียรจริงๆนะคะไปสถานที่จริงค่ะจะทำให้เขาตื่นเต้นมากแล้วก็แต่เราสลับกับการเรียนในชั้นเรียนนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เสริมกิจกรรมอะค่ะที่เป็นตัวรอดที่ทำให้เขาเนี่ยอยากฝึกซ้
1: อม
2: เพราะเรามีโครงการนาฏศิลป์ที่เรียกว่าวันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเราจะรวมทั้งนาฏศิลป์ดนตรีแล้วก็ทัศนศิลป์เนี่ยมาในงานเดียวกันรวมทั้งนำเครือข่ายของเราน ะคะที่เป็นโรงเรียนอื่นๆเนี่ยมาร่วมแสดงตรงนี้ อันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลย
1: ห
2: ลอกล่อให
1: ้
2: เด
1: ็
2: กเนี่ยค่ะ
1: ประชันกันเล็กน้อย
2: ใช่ค่ะเขาก็จะต้องแข่งกับตัวเองแล้วยังต้องแข่งกับคนอื่นว่าถ้าเขามาแล้วมาดูเราอย่าให้เสียหน้า
1: เหมือนเป็นนักกีฬาใช่ไหมถ้าซ้อมเล่นกีฬาแล้วมันต้องลงแข่งเพื่อประชันแข่งกันนิดนึง
2: แล้วเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นระยะดังนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูได้ชมแล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นครับมาบวกในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนั้นสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กนั้นรักและหวงแหนความดีเรื่องดีในชุมชนของท่านเองนะครับอย่าลืมครับครูยุคนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ทั้งความอดทนในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กขอบคุณครูเพนซิเลียนครูประเทืองมากนะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถติดตามชมรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสัปดาห์หน้าได้ใหม่นะครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือตอนอื่นๆก็ตามนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5 KU band ช่อง36ครับวันนี้ขอปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: sit down please
1: thank you teacher
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะสอนได้1เทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ๊ยไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
2: หนูมารีคร
0: ับ หนูมารีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
1: Mary had a little lamb
0: little lamb

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีแตรน
1: ไม
0: ่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเตรียมตัวนะ one two three Mary had
2: a little lamb little lamb
0: little lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยแล้วเดินขอนออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
3: Mary had a little lamb
0: เอาลุยค่ะโอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแลมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม่วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟยากไหม
4: ไม่ยาก

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรเนี่ยเอาแค่หรือเป็ดอ่ะเอาดักดัก
2: เอาครับเอาลูกวัวเอาอะไร
3: เขาก็อยากเอาครับ
2: ใครอยากเอาครับตื่น
4: ไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นนี้เรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
0: เด็กเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5: ลิทเทิลแลมบ้างคะมีนะ Mary have a little lamb นี่นะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ

รไม่ใช่ครูเดียแล้วนะครับรายการของเราคือรายการ Academy Fantasy นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าการแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็นท

เลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ครับ

0: สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน กินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: ก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็น

0: ระหว่างที่เขาได้ทำ
1: หลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animal จากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this is อะไรหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไรครับจากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ Are you okay?
2: Okay.
1: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะไลท์ไลท์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆ
3: This is a sheep. Its baby is a lamb.

0: ในการเรียนการสอน Present Continuous เนี่ยถ้าเราเอาเกมเข้ามาใช้นะคะหลักในการคิดเกมก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเกมสิ่งไหนเกมไหนที่สมควรเข้าจะมาใช้ในประโยคในแพทเทิร์นนั้นนะคะในสถานการณ์ตรงนี้ในส่วนของคุณครูก็คือเราต้องการความหลากหลายที่เมื่อเด็กได้เกมมาแล้วเด็กก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยพูดได้ด้วยฝึกสนทนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้ตาดูหูฟังสมองสั่งการทำไปในลักษณะเดียวกันคือเกมก็จะมีหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันมาอยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนคือวอร์มอัพนะคะก็เราจะใช้สื่อตัวนี้ซึ่งเขาจะรวมอายุได้ทั้งกระบวนการคิดได้ทั้งเพรสเซนต์ตัวนี้นะโดยเขาไม่รู้ตัวเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดไม่เอ่ยให้เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
1: man
0: สับโพดสมมติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่โดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเค think I am touching his mouth okay ไหม listen I'm thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose I am pointing his neck. I am pointing

0: his neck.
1: How old is he?
0: เพียบเลยเพียบเลย
1: The one who has letter B first in his name, in her names.
0: ใครมีชื่อเป็นตัว B? โอเคกี่คนที่ยกมือ B ก่อน B คนแรกใช่ไหมโอเค How old is he?
2: 16
0: 16
3: Yes
0: 16เท่าไหร่
3: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่งเจ็ดอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนนักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไร
3: ค
0: ิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูดทัชชิ่งทำไมครูต้องพูดพอยทิ่งมันคืออะไรมันคืออะไร
2: กำล
0: ังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present เก่งมากเลยขั้น presentation นี่ก็คือเราจะเสนอนักเรียนด้วยคำศัพท์ซึ่งเป็น verbนะคะเราก็จะใช้การ์ดนะคะการ์ดซึ่งเป็นบัตรการ์ดอันนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงนะคะออกเสียงให้เขาฟังนะคะพอออกเสียงฟังเสร็จแล้วก็ให้จับคู่ภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคโอเคอะไรเอ่ย
3: ซ
0: ิ่งซิ่ง
3: ซิ่ง
0: อ้าวรีพีทซิ่ง
3: ซิ่ง
0: อ้าวทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
3: ซ
0: ิ่
3: ง
0: ซิ่ง
3: กิ้ง
0: อองยิ่ง
3: ก
0: ิ้งอองยิ่งเสียงเอ็นท้ายยิ่ง not king singing singing not singing not singer no singer โอเคโอเคนะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
3: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวโอเคในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้โอเคปราง
4: I'm just a little bit caught in the middle of life It's a mess Love is a red dot I don't know where to go Can't do it alone I'm trying And I don't know why
0: โอเคโอเคตัวนี้อะไรเน
3: ี่ย
0: You do for your friend โอเคอ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วแต่แล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
5: คนหนวด
0: คนหนวดโอเคโอเคอ่ะไก่ประโยค
3: He is
0: chefing โอเคสังเกตนะสังเกตให้ดีนะ
6: ประโยชน์ของการใช้บัตรคำนะคะคือเราใช้บัตรคำเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กแยกประเภทของบัตรคำได้ในขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะทราบว่ากริยาบางคำตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะเอามาเติม ing ได้ตัวไหนที่เติมได้และตัวไหนอยู่ในประเภทใดเขาก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ
0: เป็นสังเกตรูปประโยคที่ที่เมื่อพูดแต่มันลงด้วยอิ่งอิ่งยิ่งเชฟเวงมันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหม
7: ต้อง
0: ไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
7: ไม
0: ่ต้องไม่อ่ะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
7: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
7: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในสเต็ปเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
7: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
7: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
7: ได
0: ้ได้อยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
7: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
7: ต
0: ั
7: ด
0: e ออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
7: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัด e ออกแล้วเติม
7: ing
0: มีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
8: running
0: running burn หมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
8: burn end
0: burn end ทำไมต้อง burn ล่ะ
9: เพราะมันเป็นคำ
10: ส
0: ั้
10: น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำ running
11: ในขั้นตอนต่อไปคุณครูอารีจะอธิบายรูปแบบของ present continuous tense ให้นักเรียนได้เข้าใจจากนั้นจึงนำเข้าสู่เกม matching
6: practice เราจะฝึกอย่างเดียวเลยเมื่อเขาได้บัตรคำบัตรภาพแล้วเราบอกเขาว่าเกมนี้คือเกม matching

0: ธิบายลักษณะเกมก่อนเสร็จแล้วก็ให้เขาทำ
1: ทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยวเซปเรตเป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็แมทชิ่ง and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจนะ
1: แซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่ลงกติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปที
0: ่พอเขาวิ่งเข้าหากันก็แหละเขาเกิดเจตนาคติที่ดีเขาเกิดความสนุกสนานเวลาที่เขาจับคู่เขาไปพรีเซนต์ข้างนอกเขาก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ถูกนะนั่นคือเกมแมทชิ่งค่ะ
1: Show you to your friend
2: He is running.
1: Okay. Yes. Okay. He is running. ผมเพื่อนหน่อย ใครได้อีก ใครอีก ใครอีก ยกมือ Okay. Meet. Come on, please.
2: He is eating sandwich at the moment.
1: Meet at the moment ด้วย เยี่ยมมากเนี่ย
0: ตอนเมื่อกี้นี้ในเกมแมทชิ่งเราใช้บอกเล่าแต่ตอนนี้เราจะเป็นประโยคคำถามนะคะให้เด็กฝึกตอบนะคะเด็กจะได้พูดได้ตอบและในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เขียนด้วยโดยเราเอาเกมชื่อว่า What is Sam doing มาใช้นะคะเกมนี
1: ้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกัน What is Sam doing นะ What is Sam doing
0: วิธีการเล่น What is Sam doing นะคะครั้งแรกเราจะมีแผ่นใบความรู้ตรงนี้ให้นะคะแล้วในนี้ก็จะมีชื่อทุกคนมีชื่อเด็กยกเว้นชื่อแซมที่เราต้องการหาคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการ์ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นการ์ด A การ์ด B การ์ด O นะคะเมื่อเด็กได้ครบแจกไปหมดทุกคนแล้วคุณครูจะถามว่าอย่างเช่นเราจะถามเวนดี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะถามว่า Who got Wendy เด็กที่เขาได้การ์ดเวนดี้เขาก็จะชูการ์ดขึ้นเขาก็บอกว่า I got จนครบทุกคนเด็กก็จะพบว่าแซมอยู่ตรงไหนนะคะ
1: One card for you One card for you One card for you You want You want One card for you One card for you ต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเคโอเค Who got WendyWendy, okay. What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
1: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
2: No.
1: No. Okay. You like number of Wendy? ฟ้าหาบ้านหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John? Okay. What is
2: John
1: อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
2: John
1: okay ใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one okay ก่อน Only one ก่อนตอบ
3: John is playing volleyball with his girlfriend
1: okay you come on please and write the name here
0: ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนwrap up นะคะคือคุณครูก็เลือกเกมซึ่งง่ายๆสำหรับเด็กเพื่อเราจะดูว่าจากที่เขามีกระบวน

0: บวนการมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้รับรู้อะไรได้บ้างไหมจากคำศัพท์โครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลือกเกมบิงโกเข้ามา
1: เกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเป็นเซนเทนเซียที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนเท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกออกบิงโกเอาบิงโกลองมาใช้กันบิงโกใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยค
0: ตรวจสอบโครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วก็เช็คทางถูกต้องทุกคนเลยคุณครูจะเดินดูทุกคนแล้วเด็กก็ได้พูดได้เขียนทุกคนได้รู้ว่าไอโครงสร้างไวยากรณ์ตรงนั้นที่เขาเขียนนั้นถูกต้องไหมแล้วเขานำไปใช้ได้ไหม
2: เด็กเอาสตาร์ท
1: โอเค
2: she is thinking now
1: and then you
2: they are studying at this moment
1: โอเคมีทางด้วย
0: Drinking a glass of water. Okay.
2: Studying
0: at the moment. Studying. Kicking. Dancing.
2: I am bingo.
0: เกมก็มีหลากหลายทีนี้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหรือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: present continuous tense เป็นหนึ่งในหลายๆ tense ของไวยากรณ์ของโครงสร้างประโยค grammar ในภาษาอังกฤษถ้าในการสอน grammar เนี่ยเด็กค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเด็กจะเบื่อในเรื่องของโครงสร้างทางประโยคคุณครูก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่เบื่อเราก็เลยนำเกมที่หลากหลายเข้ามาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเขาเขาได้เล่นเกมเขาได้ทั้งหลักทางภาษาเขาได้ทั้งความสนุกเขาได้ทั้งเจตนาคติเขาได้ทั้งหลายๆอย่างประกอบกัน
1: Stand up please
0: Good afternoon. How are you today?
1: I'm fine.
0: Okay. Thank you. Okay. Okay. Today. นะวันนี้เรามาเล่นเกมกันไม่อยากเล่นเกมไหมลูกอยากเล่นไหมคุณครูมีเกมเยอะแยะเลยวันนี้ลองดูสักเกมไหมลองอ้าวลองเราต้องฝึกสมองลองปัญญาตัวเองนะคะลองดูนะคะดูจากโปรเจคเตอร์ตรงนี้ดูให้ดีนะคะโอเคเปิดได้เอ่ยโอเคลองดูนะคะว่าไม่เรียนเดาได้ไหมว่ารูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ฝั่งนี้เป็นบอกผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมาจากฝั่งโน้นman or woman
1: man
0: โอเคเอาดัดสินให้แน่นอนเอาแมนหรือผู้แมนลักษณะแบบนี้อ้าวแมนโอเคซัพพอร์ตสมมติว่าเป็นผู้ชายคุณครูจะถามว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าใดโดยคำถามที่ถามว่า how old is this man โอเคติ้งใครได้ก่อนแฮนด์อัพทีนี้ฟังตัวอย่างก่อนว่าทำอย่างไรนะคะคุณครูมี

0: ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเลขเป็น number ใช่ไหมคะโอเค look at I am touching his elbow I am touching his elbow score is
1: one
0: okay one thinking and then I am touching is his what
1: ear
0: his ear the score is
1: three
0: how old is he how old is he เอามาทำไมกันเอามา plus กัน how old is he
1: four
0: very good four understand
1: yes
0: okay ทีนี้เราเอาจริงแข่งกันใครได้ชนะใครตอบก่อนเดี๋ยวไปรับรางวัลที่คุณพ่ออ้าวโอเคค่ะโอเค I am touching his mouth okay nah? listen and thinking don't speak okay I'm touching his mouth I am touching his nose I am touching his nose I am pointing his neck I am pointing his neck how old is he เพียบเลย the one who has letter b first in his name in her name ใครมีชื่อเป็นตัว b โอเคกี่คนที่ยกมือ b ก่อน b คนแรกใช่ไหมโอเค how old is he
2: 16
0: sure 16
1: yes
0: 16เท่าไหร่
1: 16
0: ทำยังไงได้16เอาอะไรรวมกันมั่ง
1: เอา4บวก5บวก
0: 7 4 4 plus 5 and
1: 7
0: okay again one more okay one more okay again I am touching his hair the number only one นะ notOh, I'm touching his hair. I am touching his nose again. And I am touching his eye. How old is he? Ooh, เพียบเลย. I want the boy. I want some boy. Who? เมื่อกี้นี้ the girl is B also. The boy มี B ไหมมี B ไหมไหนเส้นต้นก็ B.Oh, Bom also. Okay. How old is he?
2: 14.
0: 14. ชัวร์ไหมคนที่ยกมือแก้มใช่ไหม No. No. 14ไหม
1: Yes.
0: Okay. 14. Okay. อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ครูเอาให้นักเรียนได้ทำอะไรเนี่ยได้ทำอะไร
1: ค
0: ิดได้เลขด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมครูต้องพูด touching ทำไมครูต้องพูด pointing มันคืออะไรมันคืออะไรกำลังทำเก่งมากวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนแพทเทิร์นของเราคือ present
1: continuous
0: เก่งมากเลย present continuous เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ present continuous โอเคอ่ะทีนี้มีรูปมีคำเดาก่อนแอบยกมือแล้วคืออะไรโอ้เก่งจะเห็นได้ไงเนาะเห็นได้ไงเนาะโอเคอะไรเอ่ย
1: สิ่ง
0: repeat
1: sing
0: ทำให้มันเป็น ing ที่ทำไง
1: singing
0: ying องยิ่งเสียง n ท้าย ying not king singing not singer no singer okay นะคะ singing อ้าวลองเดาซิว่ารูปนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้แมน or boy เอ๊ะมีคนแอบมองโอเคนักเรียนลองสร้างประโยคสิคะ
1: she is singing
0: very good เก่งมากอ้าวในห้องนี้ใครที่สามารถ sing a song ได้มีใครร้องไม่ได้เลยใครโอเคปรางยูซิงอะซองแคนดี้อยากเอาแซมเปิลนิดหน่อยฟังนะคะ listen เอาฟังแซมเปิลต้องแดนซ์ด้วยไหม
1: no
0: yes okay ปรางคัมออน please in front of the class

0: only just a little bit, okay? Okay.
1: I'm just a little bit caught in the middle of life. It's a mess. Love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I try. And I don't know why.
0: Okay. Okay.And then again, please. อะไรเนี่ย
2: Dance.
0: Dance. Dance. Dance.
2: Dance.
0: Who can dance? Who? โรงเรียนห้องนี้ไม่ dance เลย Okay, I can dance. Okay, dance. Okay, dance. Look at here.
3: Oh, people.
0: ใช่ไหมคะเออควรใช้อะไร
2: Day.
0: Day. อ้าว
3: รูปประโยค
2: They are dancing.
0: Very good. They are dancing.
3: They are dancing. Okay. เอารูปมาติดกับคำ Okay.
0: Again, please.
2: Eat sandwich.
0: อ้าวทำวันใบวันมั้งใครทำได้เติมยังไงร้องสิใครได้อ้าวยกสูงสูงอ้าวฝนโอเคอยู
4: ่ Eat sandwich.
0: You are eating sandwich now?
4: Yes.
0: Now?
4: No.
0: No. Okay. No. But you make the sentence.
4: Yes.
0: I am. Okay. Very good. Okay. You look at in the picture. You are not. Okay. You are not. You are not.
4: No.
0: No. Who?
4: A boy.
0: A boy who is in my class?
4: No.
0: Our class?
4: No.
0: No. Why? Why? Huh?ร้องแห่ yes because of the boy in my class in our class someone ร้องแห่ someone no but this ร้องแห่ okay อ้าว make the sentence again
2: he is eating sandwich
0: okay he is eating sandwich อีกสักสองสามรูปนะไหวไหม
2: ไหว
0: ไหวนะอ้าวโอเคไหวแน่นะอ้าตัวนี้อะไรเนี่ย
2: เชฟ
0: เชฟเชฟ
2: no
0: no เชฟ what okay very good look at look at you do for your friend okay อ่ะทำให้เพื่อนดูเขาทำแล้วทำแล้วเชฟทำอะไรเนี่ยเป็นเชฟ
2: คนหนวด
0: คนหนวดขอบคุณครับพี่แทน for her thank you very much okay okay เราเชฟไหมเราเพศเดียวกันเราใช่ไหม
5: ไม
0: ่ Why ทำไมฮะคนหนวดไม่ยาวแล้วแถมหนวดยาวไหมลูกหนวดไหมไม่มีทำไมอ่ะฮะ
6: Not a man
0: Not a man เฮ้ชัวชัวยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วเขาเป็นอะไร
2: บ
0: อยว้าเราหัวเราะเอื้อนเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่โอเคโอเคอ้าวไก่ประโยชน
2: ์
0: โอเคสังเกตนะสีนะ he is shaving อ่ะคุณครูวางตรงนี้ไกลนิดหนึ่งสังเกตรูปประโยคนะอ่ะที่มันหลุดไปอะไรเอ่ยที่มันหลุดเป็นรูปเราไม่ให้ดูเราคำก่อน
2: Kick a ball.
0: Do you like to kick a ball?
2: Yes.
0: Yes. No. Yes. Do you like to kick a dog? No. Do you like to kick your friend?
5: No.
0: No. Why?
5: It's bad.
0: It's bad. Very good. Oh, yum, yum, yum. Okay. It's very bad. Okay. Kick a ball. The boy like. Yes. Right? The boy like. The boy like kicking. Okay. The boy like kicking. Okay. Kick a ball. ง่ายมากลูกค้าเป็นไง strong or not
2: strong
0: very strong kick a ball and the last one อะไรเอ่ย
2: watch the video
0: ใครทำบ้างใครทำแอคชั่นนี้บ้างทำที่ไหน
2: at home
0: why do you not do at school ทำไมทำที่ at home อย่างเดียว

0: Why? Because of?
1: Have someone watch.
0: What?
2: What
0: the dishes?
2: What the dishes?
0: Okay. Who wash the dishes? Okay. The man wash the dishes. So in when you come back, go back home, you wash the
2: dishes. Okay, dishes.
0: อ้าวยังไม่เติม ing ทำยังไงเสียง watch ท้ายเสียงคือ watching ตัวนี้ the
2: dishes
0: okay dishes okay very good คุณครูมีรูปแบบนี้ได้ยินสังเกตรูปประโยคที่ทีมเราพูดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันลงด้วยยิ่ง shaping มันมีอะไรเป็นยังไงพอมองเห็นไหมเรายังไม่ได้เขียนเลยเราพูดอย่างเดียวเราพอมองเห็นไหมว่าถ้าลงท้ายตัวนี้ต้องเติมอะไรไหมต้องไหมต้องเติมอะไรต้องตัดอะไรออกไหม
2: ไม่
0: ต้องใช่ไหมคะตัวนี้เราไม่ต้องตัดออกเราอยู่ในกลุ่มนี้

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอน

ตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่

N 123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะ เราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหาง
นำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่า

เวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์การคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ความรู้ป .5 นะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างเช่นสอนเรื่องคำควบกล้ำอักษรนำคำประวิสัญญานีไม่ประวิสัญญานีหรืออาจจะเป็นการอ่านจับใจความนะคะอ่านเพื่อสื่อสารเริ่มต้นเราก็นำเกมนะคะปริศนาคำทายนะคะมาใช้กับเด็กเด็กจะชอบปริศนาคำทายมากเราจะสังเกตเขาเนี่ยเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะเล่นทายปริศนาคำทายเขาจะมีการหัวเราะชอบใจเนี่ยคุณครูก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะเอาปริศนาคำทายนะมาเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1: อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวอ่ะใครจะตอบมันไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลูกมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละ
2: ต้นกล้วยครับ
1: โอ้โหต้นกล้วยปรบมือให้สมมากหน่อยลูกต้นกล้วยใครได้เคยกินกล้วยอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิกล้วยอะไร
3: บวชชี
1: กล้วยบวชชีเอาล่ะแล้วกล้วยอะไรอีกลูก
4: กล้วยหอม
1: กล้วยหอม
5: กล้วยเล็บมือนางค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางกล้วยอะไรอีกลูก
5: กล้วยไข่ครับ
1: กล้วยไข่อ่ะมีเพื่อนๆที่ตอบแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะก็คือกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีเป็นอะไรคะนำกล้วยมาทำเป็นขนมหวานนักเรียนคิดว่ากล้วยบวชชีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคำสุภาพนะคะคำสุภาพรู้จักไหมคะ
6: รู้จ
1: ัก รู้จักเพราะฉะนั้นครูอยากจะทราบว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีนะคะลูกคำสุภาพคืออะไรครูยกครูใบ้ให้คำว่าบวชชีเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูก
6: ผู้หญิง
1: เก่งมากเพราะฉะนั้นกล้วยบวชชีบวชชีตรงนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆนอนจะต้องคิดถึงแม่อะไรลูก
6: แม่
1: ชีนักเรียนใครรู้บ้างเอ่ยว่ากล้วยบวชชีคำสุภาพคืออะไรลูก
7: แม่ชี
1: แม่ชีอันนี้เอลูก
8: แม่ชีคร
1: ับ แม่ชีอุ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
9: นารีจำศีล
1: นารีจำศีลปรบมือให้เก่งหน่อยลูกยังไม่เก่งหน่อยนารีจำศีลนารีแปลว่าผู้หญิงนะคะถามอีกคำถามหนึ่งนกอะไรไม่ใช่ของเราน
10: กเขา
11: ครับ
1: นกอะไรนะ
11: นกเขาคร
1: ับ ทำไมรู้
12: เป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราครับ
1: อ๋อเป็นนกของเขาไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้ได้ยังไงลูกว่าเป็นนกของเขาไม่ใช่นกของเราเราดูจากคำไหนลูก
13: เขา
14: คำว่าเขา
1: ฮะ
14: คำว่าเข
1: าคำว่าเขามันเป็นของเราไหมคะ
15: ไม่
1: เป็นแสดงว่านักเรียนเก่งมากคำว่านกเขาเป็นคำอะไรเป็นคำนามเจาะจงไหมเราเรียกว่าอะไรนะคะลูก
16: วิชาการ
1: เก่งมากเราอยากให้นกเขาเนี่ย

0: เป็นกายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปจะตอบว่าอะไรอย่างเดียว
1: นกเป็นฝูง
0: นกอะไรนะ
1: นก
0: เป็นนก
1: บิน
0: ไม่ถูก
2: ครับไม่ถูก
1: นกบินไม่ถูกฟ้า
0: คำว่าอะไรนะลูก
3: คำว่านกแค่คำเดียวค่ะ
0: เอ้าเก่งมากคำว่านกอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสามัญนามคือคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นวิสามัญนามนามเจาะจงก็เป็นนกเขา
4: หลังจากที่เด็กเขาตอบคำถามจากปริศนาคำทายแล้วรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มได้นำเอาความรู้เดิมมาละจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปแบบแผนผังความคิด
0: นักเรียนลงมาเขียนดูสิคะลูกว่านักเรียนได้เรียนอะไรลงไปบ้างอ่ะใครอยากจะมาเขียนออกมาเลยลูก

0: จากที่นักเรียนได้ทายปริศนาคำทายไปแล้วนะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับสรุปความรู้เดิมเพิ่มเติมทับศัพท์นะคะตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองอ่านดูสิคะว่านักเรียนได้เขียนอะไรลงไปบ้างลูกอันนี้อะไรลูกอ่าน
1: อักษรย่ออ
0: ักษรย่อนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอ้าว

0: คำนามมีคำสรรพนามเอ๊ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะ
1: กริยา
0: คำอะไรลูก
1: กริยา
0: คำกริยานะคะพอเด็กเขาเข้าใจสรุปความรู้เดิมแล้วเนี่ยคือเราก็แฝงคุณธรรมไปเลยนะคะคุณธรรม8ประการคือให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรม8ประการเนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยจากที่เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะนำเอาความรู้ภาษาไทยนะคะมาเชื่อมโยงกับคุณธรรม8ประการคุณครูอยากจะให้นักเรียนดูบนกระดานมีอะไรบ้างลูกอ่ะ

0: อะไรลูก
1: เด็กกำลังทำอะไรอยู
2: ่เจอกระเป๋า
3: เด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนให้เจ้าของ
1: อ่ะเด็กเจอกระเป๋าเงินแล้วคืนส่งเจ้าของแสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรลูก
2: มีอะไรนะ
1: มีความซื่อสัตย์อ่ะใครชอบภาพนี้เก่งชอบภาพนี้เก่งเอาไปเลยลูกครูให้อันนี้เป็นภาพอะไรลูก
2: ภาพ
1: เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
2: ขยัน
1: ขยันยังไงอ่ะ
2: ขย
1: ัน
2: หนังสือ
1: ขยันเรียนขยันเรียนขยันอ่านหนังสือใครชอบความขยันหมั่นเพียรหนูชอบเลยลูกครูยกให้เลยนะคะยกให้เลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะ
2: ความสะอาด
1: ความสะอาดอันนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่
2: ถูพื้น
1: ถูพื้นใบหน้าเขาเป็นยังไงลูก
2: ยิ้มแย้ม
1: มีความสุขในการทำงานใครมีความสุขในการทำงานยกมือขึ้นใครชอบภาพนี
4: ้
1: ค่ะเดี๋ยวครูยกให้เลยนะคะอันนี้ภาพอะไรคะ
5: สุภาพค่ะ
1: ความอะไรคะ
2: สุภาพ
1: ครูได้ยังไงมันเป็นความสุภาพ
2: ไหว้
6: สุภาพแก
1: ่ไหว้อะไรนะลูกหนูตอบว่า
3: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่า
1: ไหว้คนที่อายุเยอะกว่ามีความสุภาพครูยกให้รักษาไว้ให้ดีนะคะความสุภาพของหนูคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำคุณธรรมทั้ง8ประการนะคะไปติดตามหัวข้อนะที่คุณครูเขียนไว้ให้นะคะ

หลังจากนั้นเราก็นําเข้าสู่การเรียนรู้นะคะโดยการให้นักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนสื่อที่เรานํามาใช้ก็คือสื่อป๊อปอัพมีชีวิตค่ะเพราะว่าป๊อปอัพมีชีวิตเนี่ยคือเด็กเขาจะชอบเด็กเห็น

0: ป๊อปอัพปั๊บคือเด็กจะเกิดความคิดเลยว่าป๊อปอัพมันเป็นภาพที่ดิ้นได้ภาพที่มีชีวิตตรงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้หารูปภาพมาเองนะคะในหัวข้อที่เด็กได้รับผิดชอบไปนะคะอย่างเช่นเด็กรับผิดชอบหัวข้อความมีน้ำใจเด็กก็จะไปคิดภาพมาละว่าเอ๊ะความมีน้ำใจเนี่ยเด็กจะเอาอะไรใส่ลงไปในรูปภาพบ้างนักเรียนเตรียมมากันทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนองค์ความรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละหัวข้อยังไง
1: แต่งนิทานนะเบนกระเป๋าไม่ใช่ของเราแล้วกันนะ
0: และเบียร์ลูกเบียร์เอาอะไรคะ
2: คำไว
0: โพส
2: คำไว
0: โพสคำไวโพสนักเรียนก็เขียนเลยลูกคำไวโพสที่เกี่ยวกับความมีน้ำใจ

0: เมื่อนักเรียนได้ภาพแล้วนักเรียนก็มีภาพแล้วนักเรียนก็มีเนื้อหาแล้วนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะทำกันแบบนี้นะคะอยากทำไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เป็นยังไงคะเมื่อดูภาพนี้นักเรียนรู้สึกยังไงลูก
1: รู้สึกมีชีวิต
0: มันมีชีวิตยังไง
2: ภาพมันเด้งขึ้นมาคร
0: ับอะไรนะ
1: ภาพเด้งขึ้นมาคร
0: ับ ภาพมันเด้งขึ้นมาอ่ะจะทำยังไงคะก็ต้องตั้งใจทำนะคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ครับ
0: โอ้เก่งมาก

0: จากที่เราสังเกตที่เราให้เด็กทำป๊อปอัพนะคะคือเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความสุขเด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับภาพไปกับตัวอักษรรู้สึกว่าอุ๊ยภาพนี้มันดิ้นได้มันมีชีวิตมันพูดกับเราได้ด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกมีความสุข
1: วันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องรู้รักสามัคคีถวายพระภูมิแด่องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่ารู้รักสามัคคีโดยพระองค์ได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินครับเพราะคำว่ารู้คือปัญญารักคือการมีความรักความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้นไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือเบาถ้าพวกเรามีใจรักผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขในงานทำงานอย่างแน่นอนครับสามัคคีคือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงจะเห็นได้อย่างแน่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนคนไทยรู้จักเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ
2: วันนี้หนูจะออกมานำเสนองานเรื่องความสะอาดในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุนชั้นป.1 ถึงป.6 ชั้นป.1 ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนป.2 ล้างมือก่อนกินอาหารป.3 กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆป.4 ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านป.5อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งป.6 ไม่กินอาหารที่มีแมลงวัน

การที่เด็กได้นำเสนอผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้สอนมาประยุกต์ใช้

่ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณธรรม8ประการเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่เด็กนะคะจะต้องได้รับการปลูกฝังนะคะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0: จากที่เคยสอนมาก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าเด็กเนี่ยจะระบุไม่ค่อยได้ว่าคำไหนเป็นคำต่างประเทศคำไหนเป็นคำไทยเพราะว่าเราใช้กันจนคุ้นชินเหมือนเป็นภาษาไทยไปหมดแล้วค่ะก็เลยลองเอาตัวชี้วัดเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการสอนว่าเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะบอกหรือรวบรวมคำต่างประเทศที่อยู่ในภาษาไทยให้เป็นมโนได้ค่ะ
1: มาแจกให้คนละหนึ่ง
0: จะให้เขาทบทวนความรู้เดิมให้เขากระตุ้นตื่นตัวนะวันนี้เรียนภาษาไทยแน่ๆละเริ่มจากคำและพยางค์เขาจะไม่รู้มาก่อนเราได้ออกแบบบัตรคำเหล่านี้คือบัตรคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่คำไทยนะคะใช้เพลงมาเป็นตัวส่งกิจกรรมเด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุก
1: เราเป่าว่าเป็นข้ามเขาไม่ใช่พวกเราเป่าแต่มอง

0: ราใช้พยางค์มาเป็นตัวกำหนดเขาจะเอ้ย1พยางค์เขาอ่านได้2พยางค์อ่านได้3พยางค์อ่านได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับกิจกรรมที่นำแต่พอถามว่าคำไหนเป็นคำไทยคำไหนไม่ใช่เริ่มจะไม่มั่นใจ
1: คำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทย
2: ไทยหมดเลย
3: ไทย
2: หมดไทย
1: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
2: เกี่ยวกับ
1: ยังไม่เกี่ยวกันไม่ได้น้องไทยมาเป็นคำภาษาไทยยกมือ1 2 3ใช่แล้วมีคนยกมือเกาหัวใช่ไม่ใช่ลูก
4: ใช่
1: ตัดสินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
4: ใช่ค่ะ
1: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
4: ใช่
1: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูให้ดีนะภาษาแรกคือ
5: ภาษาอังกฤษ
1: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
2: กอล์ฟฟุตบอล
1: ต่อไปภาษาจีนมายังไงลูกภาษาจีน
6: อพยพ
1: มาตั้งสุโขทัยมาทำอะไร
6: ค้าขาย
1: อีกอย่างหนึ่ง
2: มา
1: ถูกต้องพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
5: ค้าขาย
1: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายสอง
6: อพยพ
1: ย้ายถิ่นมีอะไรอีกการเผยแพร่ศาสนาอ้าวมาดูว่าเราตอบถูกไหมมาอย่างไรกันหนึ่งค้าขายถูกป่ะเมื่อกี้
5: ถูก
1: ใช้ถูกปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเกินอ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนา

0: ื่นอื่นอีกมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
1: การแต่งงาน
0: การแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2: จะให้หลักในการดูเขานะคะว่าคำพวกนี้ที่มาจากไหนสมมติบาลีสันสกฤตนะคะมาจากทางศาสนาคำพวกนี้ก็จะมีมีการวิธีการเรียบเรียงคำเนี่ยเหมือนภาษาบาลีนะก็คือมีตัวอักษรมากพอมีตัวอักษรมากเนี่ยตัวไหนถ้าเขาไม่ต้องการจะออกเสียงเขาจะใช้การันหรือตัวสะกดที่เป็นตัวควบกล้ำมากกว่าหนึ่งอันนี้เราก็จะบอกหลักสังเกตเขาถ้าเป็นภาษาเขมรจริงๆแล้วก็คือเอาเรื่องที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะเอาหลักการเหล่านั้นมาบอกเด็ก
0: หลักสังเกตภาษาเขมรนิยมแท้ใช้แต่ควบกล้ำควบกล้ำควบกล้ำควบกล้ำไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาเขมรนิยมแน่แน่คืออักษรหนำอักษรหนำอักษรหนำอักษรหนำมีจอรอรอยอยิ่งไปที่ภาคพิงสะกดในคำได้คำได้คำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำหนักจำหนักจำหนักเพราะไหมไม่เพราะแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลย
2: ภาษาจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆคำจะพยางค์ไม่มากแต่ว่าเสียงวรรณยุกต์แปรปรวนสูงนะคะเป็นประเทศที่ใช้เสียงวรรณยุกต์มากก็เอาหลักพวกนี้ค่ะไปให้เขาดูแล้วก็ถ้าเป็นภาษามลายูเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าค่ะบุรงบุงาอะไรพวกนี้ค่ะบุหลันก็มันจะมีหลากหลายนะคะคำที่ว่านี่หลักสังเกตนี่เป็นหลักสังเกตกว้างๆนะคะแต่เมื่อถึงพอเจอคำจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลักเหล่านี้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เราก็จะให้เขาพึ่งพาพจนานุกรมเราก็จะแนะนำให้เขาใช้เล่มที่มาตรฐานที่สุดซึ่งในห้องเรียนเราจะมีหากว่าเขาเรียนรู้ในห้องเรียนคำไหนมีปัญหาเขาสามารถเปิดได้ทันที
0: ใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค
0: ่ะพร้อม
4: หนึ่งสอง
0: สามถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้กลุ่มไหนกินตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มันอะไรอยู่มันอะไรอยู่พากลุ่มหลังก่อนเอี้ยเก่งเก๊กเซ็งป้องเก๋ถูกต้องต่อไปภาษาอังกฤษมีคนทักพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องไม่ได้พี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที
2: ่เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะมันก็กระบวนการนะได้ส่วนหนึ่งนะคะเราฝึกหลักสังเกตฝึกอะไรไปส่วนหนึ่งจะถามว่าเด็กยังได้ครบหมดทุกกระบวนการไหมเพราะว่าชั่วโมงสอนเนี่ยเราให้ไว้ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆมันจะไม่ล้ำลึกเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเสริมเพื่อช่วยให้เขาจดจำหรือเข้าใจคำเหล่านี้ให้มากขึ้นเราใช้ปริศนาคำไทยมาช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถ
0: ปริศนาคำไทยปริศนาแรกรองเท้าไม้
5: ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
5: เอี๊ยะ
0: เอี๊ยะถูกต้องครับท่านสอง
5: กระหายนักดื่มน้ำหีดีนักหนาม
0: ีหลายน้ำด้วย
5: เก๊กควย
0: เก๊กควยใช่หนึ่งเป็นเครื่องดนตรีซีด
5: อ
0: ร
5: ์แ
0: หมนี่ได้ไวโอลินอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วย

0: ยสิ่งนี้ชวีงาม
1: ครีม
0: ครีมมีอันนึง
1: โ
0: ลชั่นถูกต้อง
2: หลังจากสนุกกับหลายๆกิจกรรมแล้วขั้นตอนต่อมานักเรียนจะต้องนำความรู้มาทำ

0: และร่วมกันเฉลยบัตรคำที่จัดกลุ่มตามหลักสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบนกระดานอีกครั้งหนึ่ง
1: เวลาเราสอนไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่ภาษาไทยวิชาไหนก็ตามนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือให้เด็กเนี่ยเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรอยู่ในตัวเขาเน้นย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกบทเรียนเนี่ยจะจบท้ายด้วยการให้เขาลองสรุปความรู้ที่เขาได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษ
2: เอาล่ะลองสรุปความรู้ให้ครูดูซิว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนี่ยมันมายังไงมาทางไหนมีลักษณะสังเกตอย่างไรตัวอย่างคำต่างประเทศแต่ละชนิดสักสองคำสามคำสี่คำให้ครูได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไร
1: แต่สิ่งที่ค้นพบก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่อยากเขียนครูเสียมพรจะใช้ศิลปะเป็นตัวมาช่วยกระตุ้นเราก็เลยเอามาผนวกกันว่าลูกๆสรุปความรู้ภาษาไทยมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่เขาชอบนะคะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน
3: ดอกไม้เปิดออกมาเป็นดอกไม้ได้หนูก็ตัดให้เป็นกลีบดอกตรงนี
1: ้ในการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้เลือกที่จะใช้รุ่นพี่ไปช่วยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงตามบทเรียนที่เราต้องการก็คือภาษาไทยได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้แล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสรุปความรู้ได้ดีก็จากการสังเกตก็จะพบว่าเด็กๆก็จะชอบพี่เองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าถือว่าเขาได้มาช่วยเหลือน้องๆให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน
3: นี่คือความแปลกใหม่ของชิ้นงานใช่ปะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้มีความสร้างสรรค์เรามองไปรอบตัวเราก็ได้ว่าอะไรมันสามารถทำให้เราสร้างสรรค์ได้เช่นหนุมานเนี่ยเราก็สรุปหัวข้อออกมาในเนี่ยหัวหนุมานตรงเนี้ยมันจะเปิดออกได้คนอื่นจะคิดคือ1เธอไปสรุปความรู้มา1ทุกคนคิด mind mapping ไอ้นี่ก็ปิ้งนู่นปิ้งนี่ปิ้งนั่นไอ้นี่บางคนก็เขียนเป็นรายงานไปพวกนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม10อ่ะอาจจะได้แค่5แค่6แค่7แต่ถ้าหากว่าน้องๆทำเป็นแบบนี้น้องคิดว่าได้สักกี่คะแนน
4: 10
3: เต็มแถมยังได้คะแนนบวกคะแนนอะไรโอ้โหบวกเลยพี่ทำอันเนี้ยใครเห็นก็ว้าวเธอทำได้ยังไงอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดเขามีองค์ความรู้แล้วเขาสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ของเขาออกมาได้ตามความถนัดเราจะเห็นความหลากหลายของงานเด็กหลากหลายทางด้านสติปัญญา
5: ซึ่งดิฉันออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็จะเปิดได้นะคะอันนี้นะคะดิฉันทำเป็นลิ้นชักนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะ

าเราให้นำเสนอกระตุ้นให้ทำบ่อยๆใครสร้างสรรค์ได้ดีนี่รูปแบบนี้ใช้ได้นะนี่เขาเข้าใจคืออยู่ที่ตัวครูนี่แหละพยายามเสริมแรงพยายามอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่อยู่ในระดับประถมถ้าองค์ความรู้มันเกิดถาวรแล้วเนี่ยเขาใช้ได้ตลอดชีวิตของเขา

0: ฝนตกชุ่มฉ่ำดีไหม
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ดีฝนตกลงมาก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการร้องเพลงสนุกกันดีกว่าใครจะมาช่วยครูตีกลองตีฉิ่งตีกระตีโมงเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีมากจะมาร้องเพลงกันเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีกิจกรรมเล่นด้วยวันนี้ครูมีบัตรทำมาแจกให้คนละ1บาทรับไปเลยรับไปเลยรับแล้วหมายดูนะร้องอย่างเดียวสนุกได้ไงมันต้องมีอย่างอื่นด้วยว่างไว้ก่อน1 2 3ซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยหงายดูคนเดียว
2: นอนเต็ม
0: เพลงที่จะร้องวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับนกลองพูดตามนกเขาน
1: กเขา
0: บินข้ามเขา
1: บินข้ามเขา
0: ไม่ใช่คู่เรา
1: ไม่ใช่คู่เรา
0: เฝ้าแต่แลมอง
1: เฝ้าแต่แลมอง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: ความรักฉันลอยละล่อง
1: ความรักฉันลอยละล่อง
0: กี่ลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
1: กี่ลูกตุ๊กป่องอยู่ในห้องไหนเอ่ย
0: ต่อไปครูสิมพรจะร้องเองเราก็จะไม่บอกว่าจะร้องว่าอย่างไรแต่มันจะขึ้นอยู่กับบัตรคำที่อยู่ในมือคราวนี้ร้องให้เป็น

0: อกดอกเอ้ยเจ้าดอกกระเจียวขอเชิญคนถือคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมารายรำเอ้ยใครถือคำนี้ก็ต้องใครถือ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: หนูก็ต้องค่ะสมมติคือมันจะได้โตเล่นบาเรียนเอาละคราวนี้เอาจริงดูไว้นะดูไว้นะดนตรีพร้อมโอเค1 2 3 4

0: าด้วยอ้าไปนะคะคำหนึ่งพยางค์สองพยางค์สามพยางค์เราเรียนไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าง่ายพอปุ๊บรู้เลยอยู่หนึ่งพยางค์นี่สองพยางค์เราสามารถออกมาไล่รำได้ตามเพลงทีนี้ครูถามใหม่อะคนที่ยังไม่ได้ปะค่ะปะปะแม่ทำสอนป้าอ้าได้คนละคำอ้าถามว่าถามว่าคำที่อยู่ในมือของใครเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นเป็นคำภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเหรออยู่ในมือนะภาษาไทยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอแกภาษาอังกฤษเหรอภาษาไทยป่ะลูก
1: ไทย
0: เป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้น
2: ไทยหมดเลย
0: ไทยแล้วไทยไม่ไทย
2: ไทยหมด
0: เริ่มมีการเถียงกันแล้วครับท่าน
3: เกี่ยวกันยังไม่เกี่ยวกัน
0: ไทยว่าเป็นคำภาษาไทยยกมือขึ้นหนึ่งสองสามไม่ได้เขียนภาษาไทยเลยไม่ใช่ก็ไทยของไทยเกาหัวใช่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่คำภาษาไทยที่ในมือตัวเองเขียนเลย A B C D ตัวญี่ปุ่นมีไหม
4: ภาษาไทย
0: ใช่ไม่ใช่ลูก
5: ใช่
0: แต่สินใจให้มันคงใช่ไม่ใช่คะ
5: ใช่
0: นักเรียนคิดว่าใช่เพราะเขียนด้วยตัวอักษร
5: ไทย
0: แต่นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าคำที่อยู่ในมือของนักเรียนทุกคนไม่ใช่คำภาษาไทยเลยมันมาจากไหนมาจากไหนเดี๋ยวรู้การเอาเลยเปิดให้ครูหน่อยด้วยแล้วมันมาจากไหนถือดูไว้ให้ดีนะลูกนะประคับประคองไว้เดี๋ยวนกเขาจะมาบินใหม่คราวนี้ดูซิว่าจะถูกไหมค่ะเดี๋ยวดูนะคะคำเหล่านี้ที่อยู่ในมือของนักเรียนเขาเรียกว่าคำภาษาต่างประเทศแต่มันมีใช้อยู่ในภาษาไทยเดี๋ยวรอเอ้าเฟรมที่1คุณชายนี่เห็นไหมคะลองอ่านให้ครูฟังพร้อมๆกันลูก1 2 3

0: ขนมลิ้นสติ
1: อ่านเก่ง
0: โซ

Y

嗯。

0: เยี่ยมมากทั้งหมดเนี่ยมีคำไหนเป็นคำไทยแท้ไหม
1: ลม
0: เออมีคำไทยแท้บ้างไหมตามความคิดของเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนว่าคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้จนกระทั่งคิดว่ามันเป็นภาษาของเราไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจากไหนบ้างดูไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เอิร์ธเปิดลูกมาดูว่าภาษาต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่ดูทั้งหมดมีอันไหนบ้างที่เอามาใช้ในภาษาไทยจะลืมไปแล้วเป็นของเราไปแล้วภาษาแรกคือ
2: ภาษา
0: ใช้กันโจนลองสังเกตนะกีฬาทุกอย่างชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเราก็มาใช้คำทับศัพท์เช่น
3: กอล์ฟ
0: ฟุตบอล
4: แบดมินตัน
0: เคยว่ายน้ำ
4: แบดมินตัน
0: แบดมินตันวอลเลย์บอลไม่ใช่วอลเลย์บอลบาสเกตบอลต่อไปเป็นภาษา
5: เขมร
0: ไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเขมรเนี่ยอยู่ใกล้เราก็จริงเราไม่ได้ใช้ภาษาเขมรแต่ลืมไปว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณที่เราอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของหรือเขมรมาก่อนแล้วเราก็มาขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆเขมรก็ขยับออกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำศัพท์หรืออะไรที่อยู่ในราชวังส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรเช่นสวยไอ้ที่อะไรไว้เอาไว้หนุนนอนเอาไว้หนุนนอน
6: หมอน
0: เขาเรียกอะไรคำราชศัพท์ทำได้ชัดๆลาก่อน
7: ลาก
0: ่
7: อน
0: ขนุยรายชาติศาสตร์ที่ใช้เรียกคิ้ว
8: ขนู
0: ขนงสั้นอีกนิดนึงลูกเสียงขนงพวกเนี้ยเป็นคำเขมรทั้งนั้นเลยต่อไปภาษา
2: บาลีสันสกฤต
0: มาจากไหนในบาลีสันสกฤตเนี่ยมาทางไหนเยอะมากด้วยสังเกตจากใกล้ตัวที่สุดชื่อนักเรียนลองที่เอาชื่อใครเรียกมาพรพิมลบาลีสันสกฤตดวงฤทัยบาลีสันสกฤตอัญชนาธัญญพรจาจิวพรอิงการเนี่ยพวกเนี้ยชื่อแขกทั้งนั้นรัติการด้วยวรกมลด้วยทั้งนั้นมายังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันภาษาต่อไปมีอีกไหมนี่ชวามลายูมาทางไหนรู้ว่ามาได้ยังไงชวามลายูทางใต้ของ
9: มาเลเซีย
0: เพราะอะไรถึงเข้ามา
10: การค้าขาย
0: คนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ชิดติดกันเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเขาไหมรู้เขารู้จักวัฒนธรรมเราไหมเราก็ไปนำของเขามาเชียร์อย่างเช่นเรื่องกีหนาวเนี่ยเราก็เอาเขาโครงมาจากชวาหรือมาลายูเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเอกจะแต่งตัวหล่อมากนางเอกก็สวยแบบแขกตาโตๆเพราะว่าพวกแขกเขาจะหน้าตาดีให้เหมือนคนไทยหน้าตาดำ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่ชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการ

ทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไป
พยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม Tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะ

กราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ากย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเชกเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทำให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่ม.1ถึงม.3เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวช.ปวส.ที่โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ศูนย์ย่อยของราชภัฏสวนดุสิตที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนม.1ถึงม.3ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้นแอโรบิกประกวดร้องเพลงนำการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะชมพู่ทำหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาที่เคยเรียนสมัยม.1ถึงม.3นะคะจะไปหาอาจารย์กรณิตค่ะแล้วก็อยากจะไปออกกำลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทำให้หมดเลย
0: หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้ว
1: ไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่จะมั่วเป็นเด็กกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทกับอาจารย์เยอะแล้วก็จะจำอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์กัน

0: ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนประพัฒน์สอนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กรุณิศิลป์อุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู่เรียนอยู่เนี่ยคงจะนำเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะ
1: ในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นำนักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทำหน้าที่เช่นในอดีตพร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลรณิศสินอุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการแก่เธอ
0: หนูอยากย

0: วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะคะว่ามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะคะที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดั่งใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมาก
1: ๆขอบคุณค่ะ
2: จริงๆสำหรับอาจารย์กรณีเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อ่ะแต่เหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทำกิจกรรมตั้งแต่ม.1เลยเนาะจำได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอโรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์เขายังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนู
0: ยกมือคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้คือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือมันเหมือนก็ติดตัวเข้ามาพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวเอง
3: แล้วชมพู่รู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปแล้วคุณครูเลือกเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียน
2: หนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทำกิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไรอ่ะเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป.5 ป.6 ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมอ่ะเราอยากทำสวดมนต์นั่งเรียนก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันอาราบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทำก็แล้วคิดว่าเราอ่ะทำได้แล้วจะดีอาจารย์ก็เห็นแววว่าเออน่าจะทำได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะ
0: มีแวว
2: เก่งเนาะ
0: ชมตัวเองไป
3: พอสมัครเข้ามาแล้วเขาทำได้ดีไหม
0: ทำได้ดีทุกท่าที่สอนไปปั๊บจะสเต็ป1 2 3แล้วเขาจะได้เป็นคนแรก
2: ปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้อะไร
0: รางวัลชมเชย
2: ได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยแต่รุ่นพี่เราได้ที่1
0: ได้ที่1ใช่ปีนั้นจำได้
2: แข่ง2ทีมได้รางวัล2ทีมเลย
0: ค่ะ
3: ชมพู่ไปแข่งมาหมดกี่ครั้งครับที่เรียนที่นี่ครับ
2: หนูนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม.1ม.2 ม.3 จนไปอยู่ปวช.ก็แข่งอีกไปตั้งทีมอีกตั้งทีมมาแข่งกับอาจารย์ตัวเองเอาท่าขโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจน
0: แต่ตอนนั้นปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่1นะ
3: คุณครูก็จะให้กำลังใจอะไรเราก่อนขึ้นไปทีมนะ
2: นี่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์ร้องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกำลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราทำลูกตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีกแต่คือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกำลังใจเพียงแต่ถึงเวลาปั๊บทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กำลังใจเขาเสมอผลงานก็จะไม่หลุดทำให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่คือเป็นตอบได้คำตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดผูกพันตลอดถึงจะไม่ใช่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่คือเหมือนกับครอบครัว
2: เอาสิไม่เอาสิ
0: ก็ค่ะเขาว่าจะพูดว่ายังไงนะคะตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอด
2: ก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม.2จะขึ้นม.3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะ
0: รักเสมอ
2: รักอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนและชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญ

0: งคลความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดกับตัวเราเองนะลูก
1: อิ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเนาะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะ
0: ค่ะต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะ
1: ศิษย์รักอาจารย์ต้องคิดถึงเราเยอะๆไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะโชคดีนะคะ
1: โชคดีค่ะอาจารย์ค่ะ

กรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอโรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทำมากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประณตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบมาเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย

0: สวัสดีครับ
1: ตกกระจายไหมคะ
2: ตกกระจายครับ
1: มาเยี่ยมมาเยียนอาจารย์ค่ะ
2: ดีใจดีใจ
1: คิดถึงอาจารย์
2: ลมแห่งความคิดถึงพามา
1: ที่เราไปคิดถึงพามาอุ้ยอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเหรอคะ
2: ครับพอดีวันนี้มีคลาส
1: ไฮโซ
2: สมัย
1: ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะ
3: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงในตอนนั้นครูประณตแสงไพบูลย์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
4: และคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดี
1: แกว้ายอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกรฤทธิ์ประเสริฐสุขครูสอนพละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประณตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก
1: อาจารย์ประณตก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นหนูคือเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหรือหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอโรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อนอันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ
2: ใช่
1: หนูก็มาบอกอาจารย์ค่ะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหม
2: เราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์นั้นสะสมมามากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณปัจจุบันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนึงเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จัดตุจักกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่เราไปแสดงกันนะครับเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดิน
1: ายโย่ง
2: นายโย่ง
1: เวทีสร้างชมพูก่อนบ่ายนะโดยที่มีอาจารย์พุทธกับอาจารย์มนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังนะเป็นทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตรงนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอในโย่งเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี้
2: ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงเข้ามา
5: การประกวดร้องเพลงครั้งไหนของชมพู่ที่ทำให้ครูประทับใจมาก
2: ไประยองนะครับงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอ่ะนะประมาณนั้นแต่ไอ้ด้วยความเราต้องสู้เนา
1: ะ
2: แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่นั่นไม่ถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้าการแข่งขันนี่แหละนี่คือเราเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพไม่ดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ย
1: เสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยม
2: ัน
1: ใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบโอ้โหหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นน่ะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้งนั้นเลยอ่ะพร้อมเต็มใส่เสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบ้อเบ้อบ้าไปประกวดอยู่เลยขี้เละก็ขี้เละ
6: เหมือนแบบบ้านนอกเข้าครู
1: บ้านนอกหนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเนี่ยสวยสวยสุดแล้วไปประกวดมาย้อนดูนี่โอ้โห

0: ก็ดีก็สมควรแล้วที่ไม่ติดนะคะแต่มีความพยายาม
1: นี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้เลยครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้องไปแล้วล่ะณเวลานั้นนะครับ

0: เมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองร้องเพลงดีแล้วเนาะใหม่ๆหนูจะเข้ารู้สึกว่าหนูร้องเพลงเพราะนะหนูร้องเพลงดีแต่ในหลักของการร้องเพลงจริงๆอาจารย์จะเป็นคนดูออกว่ามันยังไม่ใช่ตรงนี้มันยังไม่ถูกตรงนี้มันยังไม่ถึงหลักการร้องถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็จะสอนเทคนิคให้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อร้องเพลงที่ดีมันลมต้องปล่อยอย่างนี้หรอคะมันต้องเก็บลมอย่างนี้หรออ๋อมาทำประสบการณ์มากขึ้นชอบมีคนถามว่าเรียนร้องเพลงมาหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาได้ยินหนูร้องเพลงเนี่ยพูดเรียนร้องเพลงมาใช่ไหมเนี่ยหนูก็จะบอกว่าหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงแล้วก็หลายๆอย่างเทคนิคการร้องเพลงสอนในเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนเมื่อก่อนขึ้นเวทีอย่างที่บอกว่าหนูก็จะพูดไม่เก่งไม่เหมือนทุกวันนี้นะเป็นคนพูดเก่งข้างล่างเป็นคนจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะไปตามเรื่องตามราวแต่ให้จับไมค์พูดจริงๆอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะอาจารย์ทั้งสองคนนี่แหละก็จะคอยบอกว่าพูดอย่างนี้สิลองพูดเข้าอย่างนี้ดูลองส่งให้คนนี้ดูรับส่งกลายเป็นอาจารย์มีไมค์ตรงคีย์บอร์ดก็พูดส่งให้หนูหนูพูดส่งให้อาจารย์รับมุกกันกลายเป็นการฝึกเวทีวันแรกที่หนูไปเทสเข้าวงการของก่อนบ่ายเนี่ยหนูคงไม่มีความกล้าแล้วก็ไม่มีความพร้อมในตัวที่จะไปทำให้เขาเห็นว่ามันมีของหนูจำได้หนูไปเทสแล้วหนูก็นึกสิ่งที่อาจารย์สอนมาทุกท่านสอนทำออกไปให้เขาเห็นได้ดีที่สุดไม่กลัวเอนเตอร์เทนได้ดีอาเป็ดเขาเลยพูดมาคำหนึ่งว่าวันนั้นที่หนูไปเทสนะบอกเอเนี่ยมันมีของและหนูก็มีของจากอาจารย์ทั้งสองคนนี้แหละต้องขอบคุณด้วยนะคะ
1: ก็จากเริ่มแรกเลยที่ได้สอนชมพู่เนี่ยนะแล้วก็ได้พูดกล่าวตักเตือนหรือว่าได้แนะนำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชมพู่เหมือนลูกนะจนณปัจจุบันเนี่ยก็ความรู้สึกนี้ยังมีเหมือนเดิมก็คือว่ามีความห่วงใยมีความรักในตัวชมพู่ที่ชมพู่เป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างจนกระทั่งณปัจจุบันที่ชมพู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะอาจจะยังไม่สูงสุดคือตามที่เรามุ่งหวังไว้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการทำงานหรือว่าในสังคมของเราเนี่ยมันทำให้คุณมีความภูมิใจที่ว่าเด็กคนนึงซึ่งเราเคยบอกแม้แต่คำแรกที่เราสอนเนี่ยเขาเอาคำพูดที่เราสอนไปใช้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ครูเคยพูดกับชมพู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าครูเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยแล้วชมพู่นำไปปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้ชมพู่นะประสบความสำเร็จกับความภาคภูมิใจที่ยังมีเสมอ
0: ค่ะ
2: รู้สึกไงครับที่วันนี้สิทธิ์เก่าวันนี้ได้กลับมาคุย
3: กันก็จริงๆนะเราคิดถึงเขามาโดยตลอดนะครับก็ไม่ว่าเขาจะออกรายการอะไรที่เป็นตัวเขาแสดงกันว่าเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะนี่คือเหมือนกับเป็นผลผลิตจากตัวเราที่เราได้สร้างเข้ามา
0: อุ้ยอุ้ยเป็นผลผลิตจาก
3: ผลผลิตหมายว่าเราสร้าง
0: เออโอเคโอเคค่ะ
1: ก็ดีใจนะที่ได้เจอชมพู่อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนอย่างอาจารย์ปนนท์อ่ะก็คิดถึงตลอดเวลานะแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีคนเอ่ยถึงชมพู่เนี่ยก็จะบอกว่าตัวชมพู่เองแล้วก็ตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยชมพู่ยังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมนะเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนเดิม
0: ค่ะในฐานะที่คุกคีในเรื่องของดนตรีเสียงเพลงหนูก็รู้มาว่าอาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยมีนักร้องประจำใจสุรพลสมบัติเจริญนี่อาจารย์ประณตแม่ไม้เพลงไทยมาฝากอาจารย์ประณตค่ะไว้ฟังจะได้นึกถึงหนูนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สุขกันเธอเราจัดจัดจ้าสาวไปทำไม

0: จ้าคุณแจ้ดุรพลแก้วกานี่ก็เอามามอบให้จ่าดุรพลนะคะไว้ฟังจะได้นึกถึงหนูเหมือนกันครับคุณจ้า
1: สมัยเรียนนี่ร้องเพลงของคุณแจ
0: ้ใช่เวลาไปออกงานอาจารย์ชอบร้องเพลงพี่แจ
2: ้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ไปนอนก่อนแล้วกันนะคะ
3: ก็ขอให้ลูกนะเราคิดว่าเรารักเหมือนลูกนะครับก็ขอให้รักษาความดีแล้วก็สิ่งที่ได้สร้างความดีมานะครับเป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดไปนะครับและเชื่อเถอะว่าทุกคนไม่มีใครลืมชมพู่ได้นะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ก็ตราบใดที่คุณไม่ไร้หนามคุณนำความดีที่ชมพู่ได้สั่งสมไว้นะสิ่งทุกอย่างที่ครูได้สอนเนี่ยครูเชื่อมั่นว่าชมพู่ก็จะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จนะนักเรียนนับจากปัจจุบันนี้ที่ครูยังเป็นกำลังใจนะก็ขอให้ลูกสาวคนนี้โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไป
2: ขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุ
4: ถ้าไม่มีครูทั้งสองท่านในวันนี้คงไม่มีนักแสดงหญิงที่มีความสามารถรอบด้านที่ทุกคนเรียกเธอจนติดปากว่าชมพู่ก่อนบ่าย

0: ตอนนี้ก็กำลังจะไปหาอาจารย์ชุลีนะคะสอนคณิตศาสตร์ชมพู่ไม่ได้เจอเลยอะค่ะนานมากตั้งแต่เรียนจบจนบางทีกลับมาไหว้ครูที่โรงเรียนปีแรกๆอะค่ะอาจารย์ชุลีก็ชิงลาออกไปซะก่อนด้วยความที่แกเป็นเพื่อนแม่พอแม่มาสมัครให้ลูกเรียนที่นี่เนี่ยก็ฝากฝังเลยว่าดูลูกฉันด้วยนะอะไรก็เป็นเพื่อนกันก็เลยจะอยู่ในสายตาของอาจารย์มาโดยตลอดก็คือจะคอยดูเราก็ทำตัวดีมาโดยตลอดเพราะว่ามีอะไรเปื่อเดี๋ยวอาจารย์ไปรายงานแม่เราจะได้ไม่โดนตี
1: ครูท่านต่อไปที่เธออยากพบนั่นก็คือครูชุลีโรจนะครูสอนคณิตศาสตร์แต่เดิมท่านเคยสอนที่โรงเรียนประภัสสรวิทยาแต่ท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีเธอจึงออกเดินทางไปพบครูและตั้งใจจะทำให้ครูประหลาดใจด้วยเพราะครูทราบเพียงว่าทีมงานจะมาขอสัมภาษณ์เท่านั้น
2: สร้างความสนุกสนานร่าเริงให้กับเพื่อนๆเฮ้ยใครอะไอ้พูจริงๆอ่ะดีใจมากเลยคิดถึงเช่นเดียวกันคิดถึงเช่นเดียวกันหรอก
3: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: หวังหนูไม่ตกความสำเร็จหรอก
3: คิดว่าหนูไม่มาแล้วใช่
2: อา
3: จารย์กุลนิดหรอเป็นไรไม่สบายหรอ
2: ไม่สบายเลยแต่ดีใจนั้นดูทุกรายการของหนูหมด
3: ขอบคุณค่ะ
2: ติดตาม
3: พี่เจอนานมาก
2: ใช่เสียขึ้นด้วยเรา
3: ขอบคุณค่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเขาก็เป็นเด็กที่ถ้าไม่รู้อะไรเขาจะถามเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะวิ่งมาหาเราก่อนครูคะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะในห้องคนนี้เขาจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆได้นะคะแล้วครูจะบอกเขาเสมอว่าถ้ามีอะไรให้มาหาคุณครูเขาก็เชื่อฟังมาหาทุกครั้งไม่ว่าจะเรื่องอะไร
0: มาหาบ่อยไปด้วยค่ะครูบอกไม่ต้องมาตลอดก็ได้มาตลอด
2: สมัยเรียนนะคะเวลาทำมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทำกระทงนะคะนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยพอได้รู้ปั๊บห้องเราจะแพ้ไม่ได้ต้องไปหาวัสดุอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเขาจะทำเป็นแบบว่าใบตองอะไรเงี้ยนี่ก็จะหัวดัดแปลงเอากระหล่ำปีมาทำเป็นกระทงบ้างนะคะแล้วก็เอากีบนะคะกีบแล้วจับจีบเป็นกระทงก็ได้รางวัลชมเชยนะ
0: ได้รางวัล
2: รู้สึกจะได้รางวัลชมเชยในความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็กิจกรรมห้องเวลาปีใหม่จะมีการแสดงทุกห้องจะต้องแสดงครูไม่ต้องเลยเขาจะเป็นคนที่แบบรวมเพื่อนเลยคือถามว่าเรียนเก่งที่สุดไหมก็ไม่เก่งแต่เป็นเด็กที่รู้จักทำกิจกรรมรู้จักช่วยเหลือรู้จักมีความกตัญญูรู้จักเอาใจเพื่อนๆนี่คือสิ่งนี้อยู่ในตัวเขาหมด
3: ค่ะ
4: คุณครูเป็นยังไงบ้างในสายตาเรา
0: หนูว่านะคุณครูทุกคนก็ดุหมดแหละมีความดุในตัวหมดแต่ก็ไอชมพู่อีกเหมือนกันก็พยายามจะจับจุดว่าทำยังไงครูจะไม่ดุก็เอาความ

0: ้นความขี้เล่นของเราเนี่ยใส่เข้าไปเวลาคุณจะดูก็ง่วงเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้ใช้ลูกอ้อนเข้าไป
1: ใช้ลูกอ้อนใช่
0: ใช้ลูกอ้อนกับใช้ความเป็นลูกเพื่อนแม่ก็จะอ่อนอ้อนไปเรื่อยเปื่อยจากแข็งๆก็จะเย็นลงเบาลง
1: ใช่
0: และอย่างรุ่นหนูไม่ค่อยดื้อกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยดื้อค่ะเด็กรุ่นนี้กลับกลายเป็นเด็กที่อาจจะมีเพราะว่าอาจจะมีแบบเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนได้ด้วยไงคะมันเลยทำให้เด็กผู้หญิงในห้องจะไม่ค่อยดื้อ
0: ใช่
1: เขาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆเขาจะซนเพราะเขาจะไม่มีแบบเป็นการรวมเพื่อนอันนี้เขาจะรวมเพื่อนได้ทำอะไรก็ทำทั้งห้องพร้อมใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูประทับใจเขาครูถึงบอกว่าครูจำไม่ลืมเลยว่าเพลงครูกระดาษทรายที่เขาบอกว่าครูถามทำไมเลือกเพลงนี้เขาบอกว่าครูก็เหมือนกระดาษทรายจริงๆที่ขัดพวกเขาจากซนให้ดีได
0: ้
1: เราก็เลยจำไม่ลืมว่าจริงนี่คือจุดหนึ่ง
2: ถ้าวันนี้จะร้องให้คุณครูฟังอีกสักรอบจะได้ไ
0: หมจำเนื้อไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่วันที่พวกเรานั้นรู้จักครูไม่มีวันไหนครูไม่บ่นแต่ละคำละคายบาดหูทุกๆคนไม่มีใครสักคนใจครู
1: ประมาณนี
0: ้เวลาก็ร้องจบเพลงเลยก็ช่วยกันร้องอย่าร้องไห
2: ้สิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณครูชุลีว่ามีอะไรบ้าง
0: อาจารย์ก็จะช่วยสอนเรื่องการเรียนแหละอาจารย์ชุลีจะเน้นเรื่องการเรียนกับหนูซะเยอะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกำลังใจเชียร์เฉยๆแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยบางทีหนูก็อาจจะเป็นคนแบบว่าอาจจะไม่ได้สมองดีฉลาดมากมายก็ได้อาจารย์นี่แหละเคี่ยวเข็นอันไหนไม่เป็นก็ต้องแบบว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าวันนี้มาเรียนบทนี้แล้วเข้าใจเลยเงี้ยแต่ไม่อ่ะหนูจะต้องเซอร์ไพรส์เพื่อนหนูต้องเรียนก่อนเพื่อนหนึ่งบทหนูจะต้องรู้ก่อนแล้วพอรู้ก่อนปุ๊บพอเข้าไปในห้องเนี่ยอาจารย์สอนปุ๊บหนูก็จะตอบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะตอบอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยฉันพูดมันเก่งแต่จริงหรอกเปล่าไปเรียนก่อนเพื่อน
1: เขาจะแอบไปเรียนก่อน
0: แอบไปเรียนก่อนหนึ่งบทแล้วก็เป็นคอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูไปแข่งประกวดไปเป็นนักประกวดร้องเพลงมาประกวดเต้นระบิกบ้างก็คอยตามไปเชียร์ลูกศิษย์คนนี้เสมอๆ
1: ความรู้สึกนะคะครูแบบชื่นชมเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครูก็มองแล้วว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาไปร้องเพลงที่จตุจักรก็ไปนั่งฟังอยู่นะคะเราก็จะมีความรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้าไปอยู่ในวงการดาราเราบอกเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปได้มากกว่านี้เราก็ภูมิใจในตัวเขาเราจะบอกเขาเสมอว่าลูกทำดีแล้วความกตัญญูลูกจำไว้เลยมันทำให้ลูกประสบความสำเร็จถ้าเมื่อไหร่ลูกขาดความกตัญญูตรงนี้นะลูกจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จหรอก
0: คร
1: ูเชื่อว่าหนูมีในตัวมากมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูมาหาอาจารย์นั้นหนูก็มีขอมาให้อาจารย์ด้วยเป็นตัวแทนของหนูเองนั่นก็คือมะเม่งเอ้ยไม่ใช่ชมพู่ค่ะเป็นชมพู่แทนตัวหนูนะคะนี่ชมพู่พันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะชมพู่มะเหมี่ยวละกันแดงๆดำๆเหมือนหนูดีเหมือนสมัยหนูเรียนนะอาจารย์เอาไว้รักกินแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเสียงแหบเสียงแห้งนะช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ชุลีนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะ
1: ขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกด้าน
0: ค่ะ
1: สิ่งที่หนูทำดีแล้วขอให้ดีตลอดไปขอให้พระคุ้มครองหนู
0: ค่ะ
3: ในวันนี้เธอคงได้ทำทุกๆสิ่งเพื่อย้อนรอยอดีตอย่างที่เธอตั้งใจไว้เธอบอกกับทีมงานว่าตัวเธอนั้นโชคดีคงน้อยคนนักที่จะได้กลับมาทำอะไรอย่างที่ตัวเองเคยทำในอดีตสมัยเรียนโดยเฉพาะครูที่เธอได้กลับมาระลึกถึงพระคุณท่านก็ทำให้จิตใจของเธอนั้นอิ่มเอิบเหมือนได้เติมพลังให้กับชีวิตอีกครั้ง
0: อิ่มใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาย้อนอดีตวัยเด็กนะคะได้กลับมาโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนได้เจออาจารย์ที่เคยสั่งสอนชมพู่มานะคะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณโดยการกราบอาจารย์ด้วยได้รับพรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสั่งสอนประสบการณ์ดีๆสอนให้ชมพู่เป็นคนดีกล้าแสดงออกแล้วก็ทำให้มีชมพู่ก่อนบ่ายณปัจจุบันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์คนอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังสอนลูกศิษย์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขอให้ตั้งใจสอนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชมพู่เป็นกำลังใจให้นะคะไม่แน่นะคะวันนึงลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เรียนจบไปประสบความสำเร็จแล้วอาจจะกลับมาเซอร์ไพรส์กลับมาทดแทนคุณอาจารย์เหมือนอย่างที่ชมพู่ทำก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะชมพู่ต้องลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คือผู้ให้ประโยคที่ใครฟังก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่ก็คงจะไม่มีใครเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งหากไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนอย่างนักแสดงสาวสวยมากความสามารถคนนี้เอ๋มณีรัตน์คำอ้วนศิษย์เก่าจากรั้วขอนแก่นวิทยายนแม้ว่าชีวิตในวัยเรียนเธออาจจะยังไม่มีความเข้าใจในคำว่าครูคือผู้ให้ก็ตามแต่ในวันนี้ที่เธอประสบความสำเร็จและกลายมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเธอจึงได้เข้าใจความหมายของคำนี้ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับตัวเธอนั่นเอง
1: สวัสดีค่ะเอมณีรัตน์คำอ้วนนะคะเอเรียนที่ขอนแก่นวิทยายนค่ะที่ผูกพันกับขอนแก่นเพราะว่าเอเรียนที่นี่เนี่ยตั้งแต่ม.4ถึงม.6ค่ะเรียนมา3ปีได้มีโอกาสได้มาขอนแก่นในวันนี้เนี่ยนะคะเอ๋อยากจะไปหาอาจารย์ท่านไหนบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็คืออาจารย์บุญหลงสิทธิจินดาค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ตัวเล็กๆแบบว่าเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักผมหยิกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอ๋ในสมัยม.4
0: หลังจากที่เธอเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นที่หมายแรกที่เธอจะไปนั่นก็คือบ้านครูบุญหลงสิทธิจินดาอดีตครูสอนภาษาอังกฤษเธอบอกกับเราว่าคิดมานานแล้วว่าอยากกลับมาหาครูซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้กลับมาหาครูที่เป็นผู้ให้อะไรหลายๆอย่างกับเธอ
1: รู้มาว่าอาจารย์บุญหลงเนี่ยเกษียณแล้วก็เลยจะไปหาอาจารย์บุญหลงที่บ้านค่ะไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ที่บ้านด้วยการไม่บอกอาจารย์หรอกว่าหนูจะมาอาจารย์เขาไม่รู
2: ้สวัสดีค่ะครูชื่อบุหลงสิทธิจินดาเป็นครูของน้องเอมณีร้วนค่ะเป็นเด็กตัวเล็กๆผิวค้ำๆแล้วก็มีแต่ว่าเวลาเรียนมีพลังสูงมีแรงศรัทธาสูงที่จะมุ่งมั่นก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงดีเป็นคนมีน้ำใจพร้อมที่จะกระโดดช่วยเพื่อนทุกอย่างค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าครูรุ่นโบราณรับราชการมา30ปีนี่มักจะถามกันคำนี้แหละมักจะถามว่ายังเล่นผีถ้วยแก้วกันเหรอแล้วเด็กคนนี้น่ารักเนาะเขายังคิดถึงโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ฮ่า
2: อุ้ยตาย
3: สวัสดีค่ะ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเดิมนั่นเนี่ยขาวขึ้นขาวขึ้น
1: อาจารย์ยังผมสั้นเหมือนเดิมแล้วคาแรคเตอร์เหมือนเดิมอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ
2: สบายค่ะสบายดีมาก
4: คุณครูครับรู้สึกไงที่วันนี้เอ๋ได้มาหาคุณครูอีกครั้ง
2: รู้สึกภูมิใจดีใจที่หนูมีความกตัญญูต่อสถาบันแล้วก็ต่อครูที่สอนมา
4: ไม่ได้เจอกันนานมากเท่าไหร่นะ
2: เป็นตั้งแต่จบ
1: ตั้งแต่เขาจบไม่ได้มาเลย
2: เขาไม่ได้รู้สึกไม่เคยมาขอนแก่นเลย
1: ยังไม่ได้มาเลยค่ะอาจารย์หนูแวะมาหาอาจารย์คนแรกเลย
4: แต่คุณครูก็ไม่เคยลืมรู้สึกนี
2: ้ไม่ค่อยลืมหรอกค่ะเพราะว่าคือในความรู้สึกของครูนี่นะจะรู้ว่าเด็กคนนี้เขานั่งอยู่ข้างประตูแถวข้างประตูคนที่สองนั่งข้างประตูเพราะว่าจะจำส่วนใหญ่จะจำได้แบบนี้คือเด็กทุกคนเนี่ยจะมีเซนส์เหมือนกันเดินเข้าห้องปั๊บเคยนั่งกลางใครนั่งหน้าอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเขาก็จะนั่งข้างประตูเพราะจะจำเขาได้เลยเขาจะอยู่ข้างประตู
4: แล้วสมัยเรียนน้องเอ๋เขาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เป็นคนขยันเพราะว่าขยันในหมู่โจร
1: จริงค่ะเพราะว่าในห้องเราแบบว่าจะไม่แบบ
2: ไม่มีใครเรียน
1: ไม่มีใครเรียน
2: เด็กผู้ชายไม่มีใครเรียน
1: เฮลทั้งหมดเลย
2: จะเดิน

0: ินรอบห้องเหมือนเด็กออทิสติกเราก็จะสอนแบบเดินเหมือนกันเขาเดินไปเราก็จะเดินตาม
1: ใช่เราจะเดินล้อมห้อง
0: เพราะว่าเราต้องคิดให้ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพไม่เท่ากันเหมือนเราสอนนี่นะถ้าเขาไปเป็นหมอเนี่ยเราต้องสอนให้ได้ 100% ใช่ไหมพวกนี้ 50% ก็ได้ A แล้วเพราะว่าเราต้องเอาตามศักยภาพสมมุติถ้าเป็นหมอเนี่ยถ้าพูดคำว่า color พูดเรื่องสีใช่ไหมพวกนี้อาจจะได้ red พวกนี้ได้ green แต่จะไม่ได้คำว่า maroon แปลว่าสีแดงเลือดนกสีแดงเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ได้แต่พวกนี้ก็จะได้A เหมือนกันแต่พวกหมอไม่ได้นะต้องได้ตัวนี้ด้วยไม่งั้นก็ไม่ได้ A เพราะศักยภาพต้องลำดับคนมีความรู้แค่นี้เราก็ต้องให้ A เหมือนกันนี่คือความเป็นครู
2: คุณครูรู้สึกไงครับที่จะต้องมาเป็นครูประจำชั้นห้องที่แบบเพี้ยวที่สุด
0: ตั้งใจแล้วค่ะเราจะต้องทำเขาให้เป็นคนดีเพราะว่าคนเก่งใครสอนก็ได้แต่คนไม่เก่งเนี่ยมันสอนยากดังนั้นเราจะต้องมีความมั่นใจว่าทำยังไงเขาถึงจะเป็นคนดีได้ในสังคม
1: แต่จะบอกว่าห้องหนูแบบเคี้ยวมากอาจารย์เข้ามาคืออาจารย์เป็นบุคลิกแบบน่ารักอ่ะทุกคนก็จะไม่ฟังทุกคนจะแบบหลังห้องก็จะคุยอาจารย์ก็จะแบบนี่นะนี่นะนี่นี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์แบบเหมือนอาจารย์คือที่อาจารย์บ่นที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ช่วยอยู่ดีอาจารย์ก็ช่วยแบบเรื่องคะแนนเรื่องแบบเอาให้สอบผ่านอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ยังคอยช่วยอยู่ดีค่ะ
2: ถึงวันนี้เราได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์เหล่านี้ครับแล้วคุณครูรู้สึกยังไง
0: ภูมิใจที่เด็กประสบผลสำเร็จในวิถีชีวิตของเขาเช่นถึงเกเรแต่ก็เป็นเจ้าของร้านทองถึงเกเรก็เป็นเจ้าของร้านเกษตรใหญ่ๆของเมืองขอนแก่นหรือเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ก็แปลว่าถึงเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาก็ชีพของตนเองได้ไม่เป็นภาระให้สังคม
1: คือความสำเร็จนะปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์ด้วยอะค่ะอยากจะบอกอาจารย์ว่าหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ ที่ใจเย็นกับพวกหนูแล้วก็อดทนกับพวกหนูมาแบบโดยตลอดแล้วก็ให้ความรู้หนูอย่างแบบเต็มที่เต็มที่จริงๆค่ะคืออย่างที่บอกอาจารย์จำได้ทุกคนจริงๆหนูคือหนูกระทึ่งว่าแบบอาจารย์จำได้ยังไงบางทีเพื่อนบางคนหนูยังจำไม่ได้เลยแต่อาจารย์สามารถจำลูกศิษย์ได้ทุกคนจริงๆหนูเลยวันนี้หนูดีใจมากๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ครูก็เหมือนกัน
1: แล้ววันนี้นะคะอาจารย์หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ขอบคุณหนูมากแล้วก็ขอให้หนูเป็นที่รักของประชาชนตลอดไป
1: ถ้าหนูมีโอกาสหนูจะมาหาอาจารย์อีกนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ถึงวันนี้ครูบุญหลงก็ยังคงเป็นครูผู้ให้เพราะครูก็ยังมอบความรักความเมตตาและให้ข้อคิดดีๆกับเธอเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์โรงเรียนที่เธอได้เรียนในช่วงมัธยมปลาย
1: หลังจากที่เจออาจารย์บุญหลงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะซึ่งเอ๋ไม่เคยได้กลับไปเลยและเอ๋อยากกลับไปมากๆเลยเคยนัดกันกับเพื่อนว่าเฮ้ยกลับไปไหว้อาจารย์กันดีกว่าไม่เคยได้เจออาจารย์เลยไม่เคยโทรคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เอ๋ได้กลับไปโรงเรียนเก่านะคะตื่นเต้นดีใจหัวใจเต้นแรงมากก็เลยถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะความรู้สึกเนี่ยเหมือนได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งเลยค่ะแล้วก็เหมือนได้กลับบ้านเก่าอะคือนั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกใจเต้นตึกแล้วก็คือคิดว่าอาจารย์จะจำเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีบทบาทอะไรในห้องเลยเฮ้ยลองดูกันค่ะ
3: และเมื่อมาถึงโรงเรียนครูท่านแรกที่เธออยากไปพบนั่นก็คือครูปริญญาปัญญามีครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นครูประจำชั้นในสมัยที่เธอเรียนอยู่ชั้นม.5 อีกด้วย
4: มณีรัตน์เนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆนะครับในบรรดาห้องที่เพื่อนเขาก็ค่อนข้างซนน่ะ มณีรัตน์ก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับก็เงียบๆก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นดาราได้ยังไง
1: อาจารย์ค่ะ
5: เอ้า
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะ
5: เอาไหนบอกไม่มาโอ้แบบนี้ก็เผากันไม่ได้สิเป็นไงไม่เจอหน้ากันเป็น10ปี
1: โอ้ยนานไปค่ะ10ปีย
5: ังไม่ได้แต่เพื่อนเขาเจออยู่นะรุ่น105เขาเจอกันอยู
1: ่หนูไม่เจอใครเลยค่ะ
5: เดี๋ยวต้องดูมารูปมาให
1: ้อาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ
5: อ้วน
1: อาจารย์เจอไอ้คุณอาจารย์ยังเหมือนเดิมก็อยู่กับอาจารย์ปริญญาปัญญามีค่ะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเองม.5ค่ะดีใจมากค่ะ
2: อาจารย์รู้สึกไงที่ลูกศิษย์คนนี้กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งวันนี้
4: อารมณ์ของครูก็เป็นเหมือนกับลูกหลานที่หายไปนานแล้ววันหนึ่งกลับมาเยี่ยมยังไงอย่างนั้นเลย
1: หนูไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้มาหาอาจารย์คนไหนเลยแต่อาจารย์ก็ยังจำหนูได
4: ้ได้ทุกช็อต
1: บอกเลยว่าทุกช็อต
2: รู้สึกไงที่อาจารย์ยังจำเราได
1: ้คือจริงๆแล้วหนูอะในห้องหนูจะเป็นคนเงียบมากจะเป็นคนไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเลยคือจะนั่งเงียบๆแล้วก็จะคิดว่าอาจารย์คงจำหนูไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยแต่พอมาคุยกับอาจารย์ปุ๊บอาจารย์จำหนูได้จริงๆแล้วแบบจำคาแรคเตอร์หนูได้เป็นคนแบบเงียบใช่ไหมคะอาจารย
4: ์สุดๆไม่มีใครเชื่อว่าเอ๋จะพูดเป็น
1: นั่นแหละ
2: แล้วเมื่อกี้อาจารย์รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับ
4: ผมดีใจมากกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่เจอกันนานมากตั้งแต่จบไปนี่ก็ไม่เจอกับเอ๋มานานนะครับคือโดยความเป็นครูเนี่ยนักเรียนทุกคนก็เหมือนกันเราเหมือนก็เป็นมันมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นพ่อแม่ลูกอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับจะนานทั้งยังไงก็จำได้อาชีพครูเนี่ยจะจำไม่ได้อย่างเดียวคือชื่อแต่หน้าตาและบุคลิกเนี่ยไม่มีลืมนะฮะ
1: อุ้ยตอนเรียนครูปริญญานะคะเขาจะแบบว่าเป็นอาจารย์แบบใจดีแบบใจดีมากๆเป็นอาจารย์ร่างทวมที่ใจดีแล้วก็จะแบบเวลาเดินมาก็จะดูผ่องๆอะไรอย่างเงี้ยมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูแบบว่าทรงพลังมากแล้วก็อาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วเรียนกับอาจารย์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสบายและไฮโซเพราะว่าอาจารย์จะสอนในห้องแอร์ทุกคนแบบจะชอบแบบอุ้ยได้เรียนกับอาจารย์แบบได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เสน่ห์คือแอร์
1: เวลาเข้าแล็บ
2: เอ๋สมัยเรียนเป็นยังไงเห็นบอกว่าบางทีขาดเรียนบ่อยอะไรเงี้ยนะอาจารย
4: ์ก็มีช่วงนึงที่เขาขาดเรียนบ่อยมากใช่ไหมเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องตามก็โทรไปคุยกับคุณแม่เขาช่วงนั้นเขายังมีปัญหาอยู่นะครับก็หลังจากนั้นแล้วก็เหมือนกับโยนผ้ายอมแพ้อะไรสักอย่างเราก็เลยต้องไปคุยกับทั้งเอทั้งแม่ในที่สุดก็กลับมานะครับกลับมาก็ทำความใจหายใจความกลัวก็จะไปที่อื่นนะครับ
1: โดดเรียนบ่อยมาก
4: แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีปัญหาครับหลังจากที่กลับมาตั้งใจเรียนก็ไม่มีปัญหากลับมาไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมก็คือนั่งนิ่งๆเป็นตุ๊กตาอย่างนั้นนะ
1: โดนเพื่อนแกล้ง
4: แต่ว่าแววนางเอกก็อย่างที่บอกอะคงจะมีแววนางเอกตั้งแต่เล็กๆแล้วเพราะว่าอยู่ในห้องเพื่อนจะชอบแกล้งเอ๋เป็นธรรมดาของนางเอกที่ต้องโดนคนแกล้ง
1: เป็นแบบว่านางเอกหน้าตาดีน่าสงสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นสาเหตุที่เราขาดเรียนบ่อยๆเพราะอะไรครับ
1: ช่วงนั้นคือแบบหนูไม่เคยเกเรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบอุ๊ยติดเพื่อนนะช่วงนั้นประมาณว่าแบบโดดออกไปแบบกินส้มตำอะไรเงี้ยโดดออกไปแบบนอนหออะไรเงี้ยแล้วพอว่าวิชาอาจารย์เนี่ยใจดีมากเราก็เลยแบบ
4: เอาซะหน่อย
1: แบบไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ใจดีมากอ่ะ
2: คุณครูรู้อยู่แล้วว่าห้องนี้เป็นห้องเฮลที่สุด
4: ครับ
2: แล้วรู้สึกไงที่เราจะต้องมาเป็นครูประจำชั้นห้องนี้ครับ
4: ผมคิดว่าผม ไม่นะครับผมไม่เลือกเด็กนะครับคือนักเรียนจะยังไงก็เรามีหน้าที่จะต้องดูเขาคือเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นทางการเรียนแต่ทุกคนมีดีของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าห้องที่เป็นซูเปอร์คิงคิงออฟเดอะคิงทั้งหลายเนี่ยเขาก็เรียนมีเอกกันทั้งหลายคนนะฮะทั้งที่สมัยเรียนหนังสือนี่สอบตกแล้วตกอีก
1: อาจารย์นี้แบบว่าคือทุกคนแบบเป็นเด็กเกเรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบเข้าไปถามแบบคุยกับทุกคนที่แบบคิดว่าน่าจะมีปัญหาแล้วหนูแบบเกือบถัดห้องที่มีปัญ
2: หาอาจารย์มีหลักในการดูแลนักเรียนไงให้เขาเชื่อฟังเรา
4: อธิบายเขาฟังครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกหรือผิดมันเป็นประโยชน์กับเขาหรือไม่เป็นประโยชน์และที่ถึงใครที่เขาอย่างกรณีอย่างสอนแล้วไม่ฟังคุยมากๆอย่างนี้นะครับผมก็ไปยืนข้างๆเขานั่นแหละก็ใช้วิธีการในการแก้ เราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ทำให้เขาเพ้อนะฮะเราก็มี

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง 4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะ
ใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนําสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf(3x) dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f(x) นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ10ครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้น้ำ 0.5

โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

ด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราไตจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

สวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสื่อสารในรูปแบบของประโยคแล้วการใช้คำให้ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเวลาที่เราพูดถึงคำสิ่งที่มักจะติดมาอยู่ด้วยเสมอก็คือเรื่องของความหมายทำให้คำสามารถสื่อสารความหมายได้อย่างหลากหลายค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารคำออกไปในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยทางภาษาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าคำนั่นก็คือประโยคค่ะประโยคในภาษาไทยของเราก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารต้องการจะสื่อสารในความหมายใดเพราะฉะนั้นการใช้คำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยคหรือเล่นกับประโยคได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างรวมถึงมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอะไรเกี่ยวกับคำบ้างวันนี้วิทยากรมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะชวนคุณครูมาร่วมสนุกกันค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเรียงคำสำคัญไฉนค่ะวิทยากรมีคำอยู่ทั้งหมด4คำนะคะที่อยากจะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะมาช่วยกันพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่า4คำนี้นะคะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า4คำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำว่าแม่ค่ะคำที่2คนใช้คำที่3ฉันและคำที่4เกลียดค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูช่วยกันพิจารณาก็คือว่าเมื่อนำทั้ง4คำนี้นะคะมาเรียงต่อกันเป็นประโยคจะได้เป็นประโยคที่มีความหมายกี่ประโยคและได้เป็นประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอคุณครูพิจารณานะคะวิทยากรมีข้อสังเกตสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ4คำนี้นะคะถ้าคุณครูพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทั้ง4คำนี้มีชนิดของคำที่แตกต่างกันนะคะคือมีทั้งคำนามนะคะก็คือคำว่าแม่คำว่าคนใช้นะคะมีคำสรรพนามนะคะก็คือคำว่าฉันและมีคำกริยาก็คือคำว่าเกลียดนะคะซึ่งถ้าดูในแง่หลักภาษาเนี่ยเราสามารถนำชนิดของคำต่างๆเหล่านี้นะคะมาวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะได้ความหมายอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้กันกี่ประโยคแล้วคะอาจจะได้3ประโยค4ประโยคนะคะได้เป็นประโยคแบบไหนก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะได้กี่ประโยคก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแต่ด้วยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักนะคะคุณครูขาเดี๋ยววิทยากรขออนุญาตเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ประโยคและได้ออกมาเป็นประโยครูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะคุณครูแบบที่1นะคะประโยคแบบที่1แม่เกลียดคนใช้ฉันอันนี้คือประโยคที่1ที่ได้นะคะแม่เกลียดคนใช้ฉันมีคุณครูคนไหนได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะประโยคที่2ค่ะฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้แม่นะคะอันนี้เป็นประโยคที่2ที่ได้นะคะประโยคที่3ค่ะแม่ฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้นะคะได้3ประโยคแล้วนะคะมีมากกว่านั้นค่ะประโยคที่4คนใช้เกลียดแม่ฉันคนใช้เกลียดแม่ฉันนะคะได้4ประโยคแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะแม่คนใช้เกลียดฉัน

แม่คนใช้เกลียดฉันนะคะประโยคที่6ค่ะฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้นะคะ6ประโยคแล้วนะคะมีคุณครูที่สามารถคิดประโยคได้ถึง6ประโยคหรือยังคะแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะประโยคที่7นะคะคนใช้แม่เกลียดฉันคนใช้แม่เกลียดฉันและประโยคสุดท้ายค่ะนะคะคนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่จากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เรานำคำ4คำนะคะจากคำที่วิทยากรกำหนดให้เนี่ยนะคะมาวางเรียงต่อกันก็สามารถสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง8ประโยคด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยของเรานะคะการเรียงลำดับคำในประโยคเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากในภาษาไทยของเรานะคะลักษณะภาษาของภาษาไทยของเราเป็นภาษาคำโดดนะคะภาษาคำโดดในที่นี้หมายถึงจำนวนพยางค์จะมีจำนวนไม่ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พยางค์นะคะและแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะคะรวมถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้สื่อสารด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเป็นประโยคนะคะเราก็สามารถนำคำไปวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวางเรียงต่อกันแล้วจะได้ความหมายอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรียงลำดับคำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจจะแตกต่างหรือความหมายเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้นะคะวิทยากรขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นแม่ตีลูกนะคะแม่ตีลูกถ้าเรามีการเรียงตำแหน่งคำใหม่เป็นลูกตีแม่อันนี้ก็จะได้ความหมายกันคนละอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียงลำดับคำจึงสำคัญมากในภาษาไทยของเรานะคะคราวนี้ต่อมาดูกันในส่วนของความหมายของประโยคนิดนึงนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติประโยคหลักๆนะคะก็จะมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเป็นหลักนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราจะมาดูส่วนประกอบย่อยๆนะคะที่อยู่ในประโยคแต่ละประโยคนะคะเราก็จะแบ่งเป็นบทนะคะแบ่งเป็นบทในที่นี้หมายถึงคำหรือวลีนะคะที่ใช้เป็นส่วนต่างๆของประโยคนะคะในภาษาไทยของเราจะจำแนกบทออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าบทประธานบทประธานคือบทที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะบทที่2ค่ะเราเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายประธานก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทประธานให้ได้ความดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆค่ะตามชื่อเลยก็คือทำหน้าที่ขยายประธานนั่นเองนะคะชนิดที่3ค่ะบทกริยานะคะบทกริยาบทกริยาก็คือบทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานนะคะเพื่อให้รู้ว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำหรือว่าเป็นผู้ถูกใช้นะคะเราก็จะดูตรงส่วนของกริยาของประโยคนั้นนั่นเองนะคะชนิดที่4นะคะบทขยายกริยาก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะบทกรรมบทกรรมก็คือที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำนะคะในประโยคนั้นๆนะคะชนิดที่6ค่ะบทขยายกรรมนะคะบทขยายกรรมคือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะบทเชื่อมนะคะบทเชื่อมก็คือบทที่ทำหน้าที่เชื่อมบทกับบทเข้าด้วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบบทเชื่อมในประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะถ้าเป็นประโยคเนื้อความเดียวนะคะเราก็มักจะไม่พบบทเชื่อมนี้นะคะคราวนี้จากบททั้ง7บทนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆอีกทีนึงที่อยู่ในประโยคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าประโยคประกอบไปด้วยภ
ภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าบทแต่ละบทจะอยู่ในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคประธานนะคะภาคประธานหมายถึงส่วนที่เป็นประธานของประโยคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบทที่จะต้องมีอยู่ในภาคประธานนะคะก็จะมีอยู่2บทด้วยกันก็คือบทประธานและบทขยายประธานนะคะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็หมายถึงส่วนที่แสดงอาการนะคะหรือแสดงความเป็นไปของประโยคนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทกริยานะคะบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้เป็นภาคประธานกับภาคแสดงแต่ถ้าซอยย่อยลงไปนะคะให้มันละเอียดมากขึ้นก็จะเป็นบทต่างๆตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องส่วนของประโยคนี้นะคะภาคประธานนะคะเป็นส่วนที่อยู่ตอนมักจะอยู่ตอนต้นของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประธานอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประกอบไปด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายประธานนะคะบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดในภาคประธานนะคะก็คือบทประธานบทขยายประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะคุณครูขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารหรือคนที่แต่งประโยคเนี่ยอยากจะใส่คำขยายเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่บทประธานเป็นบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนะคะในภาคประธานส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงประกอบไปด้วย4บทถูกไหมคะบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมแล้วก็บทขยายกรรมนะคะในส่วนของภาคแสดงเนี่ยบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือบทกริยานะคะบทกริยาจะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดบทขยายกริยาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนขยายนะคะบทกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าเพราะอะไรไม่มีกรรมได้ด้วยหรอได้นะคะถ้าในประโยคนั้นเราใช้กริยาชนิดอกรรมกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นบทกรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะส่วนบทขยายกรรมก็เป็นในส่วนของบทขยายเช่นเดียวกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านกบินนะคะเพียงแค่2คำนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามีบทที่จำเป็นจะต้องมีที่สุดก็คือบทประธานกับบทกริยาแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูกันในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่วันนี้ยกมา1ประโยคนะคะอยากจะให้คุณครูมาช่วยกันวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วถ้าเรานำประโยคนี้นะคะไปใส่ในตารางนะคะในส่วนของภาคประธานภาคแสดงและบทต่างๆเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะจะจับใส่ได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะเราก็ทำมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งนะคะแม่ก็จะทำหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแม่ทำอะไรล่ะแม่ซักนะคะเพราะฉะนั้นซักก็ทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะซักอะไรคะซักเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อก็ต้องทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะเสื้อมีลักษณะแบบไหนเสื้อสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คืออย่างรวดเร็วก็จะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะเพื่อที่จะบอกลักษณะของการซักว่าซักออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วเมื่อเอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคก็จะได้เป็นเช่นนี้นะคะคราวนี้มาลองดูกิจกรรมกันบ้างนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยากจะให้คุณครูมาลองวิเคราะห์กันค่ะวิทยากรจะมีประโยคทั้งหมด3ประโยคด้วยกันนะคะให้คุณครูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็จับใส่ในตารางเหมือนแบบเมื่อกี้เลยค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะเขาวิ่งบนสนามหญ้าเขาวิ่งบนสนามหญ้าประโยคนี้เมื่อจับใส่ในช่องตารางแบบเมื่อกี้จะได้เป็นยังไงนะคะให้เวลาคุณครูคิดสักเล็กน้อยนะคะได้ไหมคะจริงๆประโยคนี้ไม่ยากนะคะลองดูดีๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะบนสนามหญ้าค่ะบนสนามหญ้าคุณครูคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะมีคุณครูท่านไหนวิเคราะห์ว่าเป็นบทกรรมไม่เอ่ยนะคะ
บนสนามหญ้าในข้อความนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะการวิเคราะห์เรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของชนิดของคำเข้ามา

ยด้วยนะคะที่บอกว่าบนสนามหญ้าไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาเนื่องจากว่าคำว่าวิ่งนะคะเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายตัวมันได้ใจความครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบนสนามหญ้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่กรรมแต่ทำหน้าที่มาขยายเพื่อบอกสถานที่ให้มันชัดเจนว่าวิ่งที่ไหนนะคะก็คือวิ่งบนสนามหญ้าตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะเพราะถ้าดูเผินๆจะดูเหมือนกรรมนะคะข้อ2กันบ้างค่ะเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะง่ายนะคะสามารถแบ่งได้ง่ายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะเด็กนะคะทำหน้าที่เป็นบทประธานอ้วนคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกรูปร่างลักษณะของเด็กนะคะแล้วเด็กอ้วนทำอะไรกินค่ะเพราะฉะนั้นกินเป็นบทกริยากินอะไรล่ะกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวก็ทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2จานก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะเพื่อบอกจำนวนของข้าวที่กินไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ยากนะคะข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้พ่อเป็นอาจารย์พ่อเป็นอาจารย์3คำง่ายๆเท่านั้นพ่อเป็นอาจารย์เมื่อวิเคราะห์ส่วนของประโยคนะคะจะได้ดังต่อไปนี้ค่ะพ่อทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นนะคะทำหน้าที่เป็นบทกริยาปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าอาจารย์ค่ะหลายท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็มักจะวิเคราะห์เลยว่าอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะมีประธานมีกริยาครบแล้วก็มักจะวิเคราะห์ว่าเป็นกรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอาจารย์ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาค่ะถามแล้วทำไมถึงไม่ทำหน้าที่กรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นเนี่ยนะคะชนิดของกริยาเนี่ยจะเป็นกริยาชนิดวิกะตัฏฐกริยานะคะฟังชื่อก็ดูยากแล้วก็ดูยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดไหนวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดที่ส่วนที่มาต่อท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าวิกตัฏฐกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเราจะเรียกว่าสกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะคนละชนิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอาจารย์นะคะในที่นี้จึงทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มักจะวิเคราะห์ผิดกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนต่างๆกันแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของชนิดของประโยคนะคะโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารจริงๆเรื่องชนิดของประโยคเนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารอีกชนิดนึงก็คือชนิดของประโยคโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารกันก่อนนะคะชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารหรือบางทีเราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในเด็กชั้นป.3นะคะเด็กนักเรียนชั้นป.3ก็จะมักจะได้เริ่มเรียนชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนพวกประโยคคำสั่งนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามพวกนี้นะคะซึ่งเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะวิทยากรเอาหัวข้อนี้นะคะโดยมีการแบ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสังเกตของคุณครูนะคะมาดูกันว่าถ้าแบ่งแบบละเอียดแล้วจะได้เป็นกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะประโยคบอกให้ทราบนะคะประโยคบอกให้ทราบอันนี้เป็นประโยคที่ผู้ต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบอกให้ทราบก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่ชอบทานส้มตำและไก่ย่างอันนี้ก็คือบอกเนื้อความโดยปกติทั่วๆไปนะคะชนิดที่2ประโยคเสนอแนะนะคะคือประโยคที่ผู้ต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัติ
นะคะมีจุดสังเกตค่ะจุดสังเกตก็คือดูคำเหล่านี้นะคะถ้ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ก็มักจะเป็นประโยคเสนอแนะนะคะอย่างเช่นคำว่าลองคำว่าดูคำว่าควรพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆมีคำว่าควรนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเสนอแนะนะคะชนิดต่อมาค่ะนะคะชนิดที่3นะคะประโยคสั่งนะคะประโยคสั่งหรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าจงคำว่าต้องพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอต้องทานข้าวให้หมดนะคะเธอต้องทานข้าวให้หมดก็มีคำว่าต้องเป็นจุดสังเกตได้นะคะชนิดที่4ค่ะประโยคห้ามนะคะประโยคห้ามนะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระทำนะคะมักจะมีคำว่าอย่านะคะหรือคำว่าห้ามอยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ากลับบ้านดึกเกินไปอย่ากลับบ้านดึกเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าอย่าในขณะของประโยคห้ามนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะประโยคชักชวนนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนนะคะมักจะมีคำว่ากันคำว่าเถอะนะคะหรือกันเถอะเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นไปหาข้าวทานกันเถอะไปหาข้าวทานกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคชักชวนนะคะชนิดที่6ค่ะประโยคขู่นะคะประโยคขู่ประโยคขู่คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ทำตามนะคะแต่จะมีการบอกผลของการไม่ทำตามนั้นไว้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดสังเกตเป็นคำที่ใช้เชื่อมอยู่ก็คือคำว่าถ้าหรือคำว่าหากนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกนะคะอันนี้ก็มีคำว่าถ้าอยู่ต้นประโยคใช้เชื่อมนะคะแล้วก็บอกผลของการไม่ทำตามด้วยก็คือจะสอบตกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประโยคขู่นะคะชนิดที่7ค่ะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะคะก็คือคำว่าช่วยกรุณาโปรดพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์นะคะก็จะมีคำว่ากรุณาเพื่อแสดงเจตนาขอร้องให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชนิดที่8แล้วค่ะคุณครูประโยคคาดคะเนนะคะประโยคคาดคะเนประโยคคาดคะเนคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายอะไรบางอย่างไว้ว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตได้นะคะก็อย่างเช่นคำว่าคงคำว่าอาจคำว่าหน้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงเจตนาการคาดคะเนหรือการคาดเดาตัวอย่างเช่นน้องคงไปโรงเรียนแล้วน้องคงไปโรงเรียนแล้วนะคะมีคำว่าคงอยู่แสดงการคาดเดานะคะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่9ประโยคถามหรือประโยคคำถามนะคะคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟังนะคะนะจุดสังเกตเช่นเดียวกันค่ะก็มักจะมีคำที่แสดงการถามอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรไหนพวกนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคำว่าที่ไหนซึ่งเป็นคำแสดงการถามอยู่นะคะตรงประโยคนี้นะคะคุณครูอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดีๆสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเด็กบางคนที่พอเราบอกว่าจุดสังเกตให้ดูที่ตัวคำนะคะเด็กก็มักจะสังเกตแต่ตัวคำจริงๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูรูปประโยคเลยอย่างเช่นสมมติประโยคนี้ถ้าเกิดวิทยากรใส่คำเพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะเป็นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วสมมติลองให้เด็กวิเคราะห์เด็กบอกว่าอ้าวมันมีคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นประโยคถามนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีคำว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ประโยคถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเจตนาคือการถามแล้วต้องได้คำตอบนะคะต้องเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชี้แจงให้เด็กฟังด้วยนะคะ
ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนานะคะในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นประโยคชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะเด็กๆจะได้เริ่มเรียนกันก่อนคราวนี้เรามาดูสื่อกันบ้างนะคะ

ถ้าจะสอนเรื่องของประโยคให้เด็กเนี่ยนะคะควรจะใช้สื่ออะไรบ้างวิทยากรขอแนะนำสื่อเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูสามารถหาอุปกรณ์ได้แล้วก็คุณครูสามารถทำได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องสาอะไรใดๆก็สามารถทำได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นพวกบัตรคำต่างๆเนี่ยนะคะบัตรคำเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่สารพัดประโยชน์มากนะคะใช้สอนได้หลายหัวข้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่ทำง่ายด้วยนะคะเรื่องของประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการเรียงคำในประโยคให้มันถูกต้องถ้าเด็กสามารถเรียงได้แล้วเป็นประโยคที่มีความหมายก็แสดงว่าเด็กเข้าใจว่าประโยคคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำเป็นบัตรคำนะคะโดยอาจจะทำเป็นคำต่างๆนะคะโดยมีชนิดของคำที่จำเป็นแล้วก็ที่เด็กชั้นป.3น่าจะได้เรียนแล้วแหละก็คือพวกคำนามนะคะคำนามนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะครูเนี่ยนะคะคำว่าหมอพวกนี้นะคะแล้วก็มีคำสรรพนามนะคะเด็กก็จะได้เรียนแล้วนะคะก็มีอาจจะมีคำว่าเธอมีว่าคำว่าคุณฉันพวกนี้นะคะอีกชนิดนึงที่ควรจะมีก็คือคำกริยานะคะเพราะจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยานะคะคำว่าบินคำว่าวางคำง่ายๆที่ระดับเด็กป.3ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กฝึกเรียงนะคะเรียงคำที่มีอยู่เหล่านี้ละค่ะให้เป็นประโยคนะคะนะถ้าเด็กสามารถเรียงได้เด็กก็จะสามารถแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะว่าประโยคคืออะไรนะคะอันนี้คือถ้าต้องการที่จะวัดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียงลำดับคำนะคะหรือถ้าคุณครูมีเวลานะคะทำสื่อให้มันยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสื่อข้างหน้านี้ที่คลิปเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้มีการสาธิตแล้วก็มีการสอนกันไปแล้วนะคะก็คือหมวกประโยคมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเรียนกันได้นะคะ เรียงเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสื่อนึงนะคะที่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดคุณครูอยากจะวัดความเข้าใจของเด็กว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องของชนิดของประโยคในแง่ของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็สามารถใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้นะคะใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้เพียงแต่อาจจะต้องทำบัตรคำพวกตัวคำที่เป็นคำที่บ่งเจตนาเพิ่มนะคะอย่างเช่นคำว่าจงคำว่าไม่พวกนี้นะคะหรือคำว่าต้องพวกนี้นะคะทำเพิ่มเข้าไปแล้วให้เด็กลองเรียงดูซิว่าเป็นประโยคชนิดไหนคุณครูอาจจะกำหนดชนิดของประโยคให้แล้วให้เด็กเรียงนะคะหรือคุณครูทำบัตรแบบนี้เพิ่มนะคะทำแบบนี้เพิ่มแล้วให้เด็กทั้งเรียงและจับคู่กันก็ได้อันนี้ก็จะได้2ต่อก็คือได้ในแง่ของการเรียงลำดับคำส่วนของประโยคด้วยแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าเด็กเข้าใจชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อง่ายๆนะคะที่ฝากไว้ให้คุณครูนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะคะในส่วนของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็หวังว่าคุณครูจะนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณครูแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะคุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกแล้วก็เขียนได้อย่างแน่นอนนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคำโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะ
หรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A' เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A' แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก ut บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่า
ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับเทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: เรื่องเขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด
1: ้
0: วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากเคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: เลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีปะใช่ปะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ไม่ยื
1: นที่เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไงก
0: ับแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบายสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณร้อยลี
1: ้ร้อยลี้พันลี้น่าจะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นไหมพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปมาได้ไหมอ่ะ
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วนะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
3: สวัสดีครับ Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Floyd, and Percet. Here in our country, nothing.
0: อะไรเนี่ย
1: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean?
4: ปักกาอิน You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักกาอิน means and the rest of the other pages
1: Yeah
0: มิชชั่นแรกนะเนี่ย
5: Thrilling
1: Wait No tell anything อะ No tell anything So I have to find out เองนะ
4: Oh my God!
1: So we wish you
4: the best of luck. We wish you the best of luck. I hope we can finish the 3-day stay
5: today and 2-night stay here in the Philippines.
1: Yes.
5: And enjoy the most of it.
4: Oh, it will be an exciting day for you today. A lot of challenges, exciting, and you will definitely make it. So good luck to you.
1: Thank you very much. Thank you.
5: Miss Tata is here with you to guide you. And good luck.
1: Good luck.

0: I will do it.
1: I will do it.
2: โอ้โหอาจารย์ไหวไหมอ่ะไปไปอ่ะนักอินคืออะไร
1: ภาษาตะการล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
2: ้ education
1: ใช่ education ใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า PULIS
2: PULIS
1: police yes
2: police
1: ใช
2: ่ตายแล้ว
1: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
2: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
1: ภาษาอังกฤษใช่อย่างเนี้ยเราอยู่พอเดาได้เนอะเห็นปะ
2: ใช่
1: education
2: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
1: ใช่ไหม

0: What is it?
1: Pig of pig.
2: The pig, yeah.
0: Pig. Yeah, Lechon.
3: ครูคะมาค่ะ
0: มาก
3: ำลัง
0: รวมด้วยช่วยกัน
3: รวมด้วยค่ะครู
1: So this pig will be like a
0: slow,
1: very delicious,
3: delicious. ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
2: ่
3: อน
2: ใช
3: ่น้ำมันหมู
0: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
1: remove the skin
2: little
1: a little the burn a skin burn ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
0: อ๋อใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
1: ดิฉัน
0: สีน้ำตาลใช่ใช่ใ
1: ช่น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
0: ่
1: า
0: ใช่แล้วคอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
1: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
0: โอเค if you sell it how much is it
2: that's 5,000
0: 5,000 fish so
1: โอ้โหว้าวคือ
3: crispy very crispy
1: like this right
0: ใช่ๆพลอยอย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
1: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
0: มี
1: ทุก
0: คนใช่ๆๆอย่างงั้นแหละถูกต้อง
1: like that
0: ก็แล้วก็แบ่ง
1: like this
0: yes
1: โอเค
0: ใช่แล้วพลอย
1: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
2: ่ you taste not that you taste
1: ว่าชุบ
0: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
1: ก็คือ
0: แล้วก
2: ็
0: ซีซันนิ่งเฮาส์พลอย
1: ก็ถ้าเป็นเฮาส์
0: ซีซันนิ่งเฮาส์จะเหมือนมันเจาะหวานเลย
4: we have eaten this one in Thailand but it's different from here because the skin is very crispy yes
2: if the pig is young it's tender the meat is tender and it's a native pig and the fat is very thin
4: you have to put salt before
2: you put lemongrass bay leaf salt garlic onion leek the leeks the onion leaf one hour
4: before you
2: cook
1: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
0: เป็น the base ของเขาเลย
1: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
0: ใช่ค่อยเรากินต่อก
1: ันกันดีกว่าค่ะ
0: จุดนี้
1: อร่อยมาก I'm very happy with your pig
0: yes,
1: พี่เลชอนเนาะ

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: You're going to have your mission, Floyd and Persek.
2: What?
1: Here in our country?
2: Nothing.
3: อะไร
2: เนี่ย
4: Banana or banana fiber?
5: So it's made from
4: banana? Yes.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมากแล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
5: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่
5: เสน่ห
2: ์
5: ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
5: โอ้โห
6: push it with your
5: thumb my finger is good taste เนี่ย
4: โอเค foreigners or the tourists in the country never leaves our country the Philippines without trying this so you can see that
5: It's egg
4: and it's hot. Very hot.
2: Oh, very hot.
4: That's why I couldn't hold it, okay?
5: Kai tom.
4: But this is not an ordinary egg, okay? I know you have egg like that in Thailand.
2: Yes,
4: not ordinary egg. This is what you call balut.
2: Balut.
4: Open it.
2: Uh-huh. Open it.
4: Crack it. And you will see
2: wow.
4: a soup.
5: Wow. มันเหมือนแบบไอ้นี่เลยอ่ะ
4: Yeah, good. Mm. Huh? Come on, it's good. Try it.
2: Really?
4: Yes,
2: it's good. So hot.
4: It is hot. The hotter it is, the better. Try the soup.
5: เนี่ยดูดิเ
2: ห็นยังใช่
5: มันเหมือนไข่ต้มบ้านเราคุ้ม
2: จริงมันเหมือนอะไรอ่ะ
4: But you didn't drink the soup. The soup is good.
5: Oh my god.
4: And then
5: this is the egg.
4: Then put salt.
5: From the chicken?
4: Where is your... Give me your hand. The other one.
2: Yeah.
4: There.
5: Oh, no, we can eat it.
4: Okay.
2: Try.
4: Cool. Give me your hand.
2: Try.
4: Okay, we'll put all there, huh?
2: Uh-huh.
4: And, yummy.
5: Oh, my God. My, yummy. Oh, I know. It's... Oh, my, it's like a chicken.
4: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
5: รู้ละมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงๆนี่คือ reality ของจริงหนู
2: เรียกอะไร reality
4: it's egg yummy
5: I know it's going to be like a chicken
4: no it's not it's not
5: it's blood here
4: it's not see do you see any chick here none it's an egg try Kim
2: this one
4: ha see very good
5: หนูขอป๊อดงานนี้หนูไม่เอาด้วยจริง
4: ๆ try it it's egg trust me
2: egg
4: good huh yummy
5: thank you very much for letting me know
4: did you eat
2: let me know
5: yeah thank you very much
4: egg is actually the balut is actually before a chicken become a chicken it becomes a chick first that's balut
5: I know this because
2: they have
5: the blood เขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือด
2: เส้นเลือดอะ
5: เส้นเลือดอะ
2: ดูดิ
4: so congratulations you tasted the Filipino balut so I'm really very proud having you in my country and I can see thatYou have a taste of the Filipino already.
2: Okay.
5: Thank you.
4: So for your next mission, I wish you the best of luck.
5: Yes.
4: May you complete it with flying colors. And hopefully, I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging, but very memorable one.
5: Yes.
2: Thank you.
5: Thank you very much, Fatih. โอ้ยครูเสียงหายเลย
7: ใช่
5: วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
7: ้ถูกต้อง
5: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: Tisha would like to be a teacher.
1: A teacher?
0: Yes. In the country.
1: In the country? They don't have the figures right now. They don't have the. I don't know how it much would be.
0: Yes.
1: But they are still wanting to be a teacher since, you know, the pay is not quite big. It's not as big as a manager in a private bank or sort of. It's quite small.
2: How about salary?
1: Salary? Not big. Just average.
0: Most of the teachers.
1: One teacher one is getting 17,000 a month. You know, Manila. The cost of living is very high.
2: Yeah.
1: Very high. You cannot even buy a car.
0: Yes.
1: If you're a teacher, you cannot buy a car.
0: But the almost the teacher is the doing job like with heart.
1: They're so dedicated. Mm-hmm. They're so committed with their work. Mm-hmm. But the pay, oh, never mind the pay. Because if you are looking for the pay, you won't stay in the teaching job.
0: It's very nice and warm welcome. I'm so very happy to be here. Thank you so much.
1: Thank you for coming. Yeah. And I'm very much honored because you came and saw my school. I hope you enjoy the lab.
0: Yes.
1: Did you enjoy?
0: Yes, very much.
2: So much.
1: May I ask you if you have done your performance?
0: Yes.
1: This time I will say yes. Your performance is okay.
0: ผลไม
2: ้มึงของไทยเลยเนาะพลอย
0: นี่กล้วยนี
2: ่
0: มะม่วงอุ้ยภูเขานั่นอะไรอ่ะ What is this
3: Goyabano in Filipino Goyabano
0: Goyabano
3: Goyabano
0: Goyabano
3: yeah
0: what does it taste
3: sweet and sour
0: sweet and sour
2: thank you
0: โอ้ยครูขาเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไรอ่ะ
2: พลอยรู้ยัง
0: ภารกิจอะไรคะต่อไป
4: ภารกิจสุดท้ายไงครับ
0: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
2: จริงป่ะ
0: ของวันนี
2: ้ไม่แน่
0: อะไรคะ
4: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
0: Excuse me, can you speak English? Yes. Can I ask you where is it? Okay, thank you. ครูขาหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่าลองอุ๊ยรถ
2: Do you know?
5: Yes, I know.
0: Yeah, good.
2: It's far from here.
0: Okay.
2: Far.
0: So can you take us to here?
2: Yes.
0: Okay,
2: okay,
0: let's go. โอ้เป็นครั้งแรกเลยนะเมียได้นั่งรถแบบรถตุ๊ก
2: เป็นเมืองของอะไรเนี่ย
0: เหมือนตุ๊กเหมือนตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
2: ใช่
0: คือขนาดรถสองแถวคล้ายๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าคร
2: ับเล็กกว่าด้วย
0: คือติดดินแล้วเนี่ยมันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
2: ใช่ไม่เปิดตรงเนี้ย
0: Hello นี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
2: เออไอ้นี่เนาะเหมือน
0: ระบำพื้นบ้าน
2: ใช่คอยเป็น traditional dance อ่ะ
0: อ๋อ
2: เอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
0: อืออันนี้ใส่ชฎาเหมือนบ้านเลย
2: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
0: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
2: ก็ได้ก็ดูดิ
0: Hi Whoa
2: Are you Esther
6: I'm an usher
0: Oh hi nice to meet you Hello I come with to do a mission
6: Okay
0: So can you tell us that the mission of today that I have to we have to come here
6: Yeah you have to learn the traditional dance
0: ว้าวครูขา
2: เอาอีกแล้ว
0: จับเรามาเต้นค่ะ
2: เขา
0: เรียกเราเต้นอะไรนะทิคิลิงติ้งอะไรทิคิลิง yes so right now have a traditional dance

0: Oh, that's nice. So you have to show me first, right?
1: Yes, okay. We'll show you the dance first.
2: ยากไหมอ่ะ
0: โอ้โหหรือทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
2: เออจริง

0: ขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมาก
0: ใช่
2: This is a cultural show in the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance that?
2: Yes. The one with the pot?
0: The one that the second,
1: second first one?
2: The first one.
0: Oh, the first one. Oh. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow. Wow!
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you.
1: Wow. Wow.
2: And this one.
0: Oh,
2: you have a different costume, of course.
0: Yes. Oh, this is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

0: ใครทำร้ายครู
1: ทำร้ายมากเลยนะ
2: ไอซาลีดูมา
1: very good
3: and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1
1: I don't know but somebody will sign that not me
0: oh my god
4: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก

ที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอน

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าติของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะครับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediatedendocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้ม

น้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองค่ะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ
ต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสนับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือโทรมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: ทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำ

0: หนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆ ก็คือเหมือนกับว่าที่มีความสุขว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเออเราทำร้านหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
1: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
2: สถานที่แต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทั้งนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสมุดเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหนเง
3: ี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
4: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนึงความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
5: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
0: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือดิสคาวบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือดิสคาวบุ๊กแล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะคิดว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะพวกนี้เคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่า ล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์
1: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคเซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาก็จะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะฮะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
3: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาอื่นสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
7: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
2: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนอ่านตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งฝนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องน้ำวน
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี่
4: เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์
10: คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เรา

0: สบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
1: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
2: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
3: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
4: เราคิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะไหม
5: ผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
6: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ 20% เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
4: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
7: ใช่ครับใช่
4: ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
7: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมอะไรเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเงี้ย
2: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆ ก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
8: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: เรียนขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่หนึ่ง
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเล่มนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นบทการอ่านแนวใหม
2: ่
1: เป็นแนวใหม่
2: แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้น
0: นักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
3: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เก่งใช
0: ่
3: ไหม
0: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแรลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
2: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: ถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้ออ้าวซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
5: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
6: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะที่ผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
7: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
8: เราจะได้มีความรู้พอใครถามอะไรเราจะได้ตอบเขาได้เราจะได้ไม่ยืนเฉยๆอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วก็พออ่านก็ได้ความรู
9: ้เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
5: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง

0: และในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดวงตาทั้งสองข้าง
1: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จําเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแท

0: แทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5.เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆ

0: คนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามข้อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้

0: จากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ยังยั่งยืนตลอดไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: โยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์ครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ

0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
2: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
4: ไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
6: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
5: ่ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วพบคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
6: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
2: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
2: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิด พายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
6: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
2: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
2: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
6: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
2: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
0: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอยากในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
5: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งเป็นตอนที่3ของทั้งหมด5ตอนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติแต่เดิมการฝึกอบรมนี้จะจัดอยู่ในปีพ.ศ. 2554แต่เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมกราคมของปีนี้นะคะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบุตรของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT ประเทศไทยจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะนอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้จัดอุปกรณ์สารเคมีส่งไปตามโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะวิทยากรจากทางประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Martha และ Lupita ส่วนวิทยากรจากประเทศไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยืนดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดร.ปริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทดลอง2เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการสาธิตการทดลองนะคะคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะเป็นการทดลองที่3แล้วการทดลองที่4นะคะซึ่งเราได้แจกอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การทดลองของเรานี่จะใช้สารเคมีบางตัวซึ่งเป็นอันตรายนะคะความว่าเป็นอันตรายนี้ก็คือเป็นอันตรายระดับต่ำเท่าที่เราประเมินมาแล้วนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆก็ขอให้คุณครูเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวระหว่างการทดลองเราจะบอกให้นะคะว่าตัวใดบ้างที่จะต้องระวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณครูทำตามเรานะคะอย่าเพิ่งทำก่อนนะคะ Good morning Professor George Martha and Lupita
1: We would like to ask to have

0: have the next slide, please. The one that says oxidation numbers. After that, one more. There we go. So it's a pleasure to be with you today again. And we're going to perform some experiments today that have to do with oxidation numbers. As you can see in the slide on your left-hand side, if two atoms share electrons, they form a covalent bond. If the electrons are completely removed from one atom to the next one, then we're talking about an ionic bond. Now, in a covalent molecule, how do we assign oxidation numbers? I'm sure that everybody knows how to do this. It's just a reminder. For example, if we have carbon dioxide, the first step is to realize that it's a molecule. And molecules are neutral. So the sum of oxidation states must be zero. In the second step, we have to assign the oxidation number of the most common element, that is oxygen, in the sense that we know that it normally works with a negative 2 oxidation state, except in some compounds like peroxides and superoxides. But normally in the oxides, it has a negative 2. So if we assign the negative 2 to both of the atoms, the oxygen atoms, then the third step says that it must be assigned a number of plus 4 to the carbon. So just reminding all of you, if we have a redox reaction like the one at the bottom, in which nitric acid reacts with hydrobromic acid, and bromine is produced plus nitric oxide plus water, then we can keep track of what happens to each element. And we can see that nothing happens to hydrogen, nothing happens to oxygen, but it is reduced from plus 5 to plus 2, and bromine is oxidized from negative 1 to 0.
1: ครับสำหรับรูปนี้นะครับ professor ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าอิเล็กตรอนของธาตุเนี่ยนะครับเมื่อถ้าเกิดว่า2ธาตุมาเกิดพันธะกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี1อิเล็กตรอนหลุดไปให้อีกคนนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอออนขึ้นนะครับในภาพต่อมาด้านขวามือนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมีคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมสารประกอบโคเวเลนต์ตัวนี้มีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบนะครับแต่ถ้าเราดูที่กรณีอะตอมของออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าปกติออกซิเจนจะเป็นลบ2นะครับในกรณีที่ถัดมาก็คือคาร์บอนนะครับเมื่อออกซิเจน2ตัวเป็นลบ2คาร์บอนจึงเป็นบวก4นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาติดตามสมการที่เกิดขึ้นนะครับไนตริกแอซิดบวกกับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับได้เป็นโบรมีนแล้วก็ไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำนะครับเมื่อติดตามเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวก็จะพบว่าไนโตรเจนจะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก5ไปเป็นบวก2นะครับในกรณีของโบรไมด์จะเปลี่ยนจากลบ1ไปเป็น Br2 ซึ่งเลขออกซิเดชันเป็น0นะครับกรณีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: So this is actually an accounting activity. We are accounting where the electrons went. So we keep track of them in this way. In the following slide, we can see the definition of a redox reaction, and that's when we have a reaction that involves a net movement of electrons from one reactant to the other. There is a transfer of electron charge. A more precise definition would be a reaction in which we have changes in oxidation states. In this example, there is a zinc bar that is immersed in a copper sulfate solution. Because of the different activities of both of them that lead to a different electrochemical potential, we can see that zinc gives electrons to the copper 2 plus ions, and as a result, those ions deposit as copper atoms, and zinc 2 plus ions are released into the solution. So let's remember that when we talk about oxidation, we are talking about an electron loss, and a reduction is an electron gain.
2: จากสไลด์ที่แล้วนะคะซึ่งแสดงเรื่องเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา redox

0: redox นะคะหรือว่าปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันนะคะตัวอย่างที่แสดงดังรูปเนี่ยเป็นแท่งซิงค์นะคะจุ่มอยู่ในสารลายของคอปเปอร์2บวกนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันนะคะได้เป็นซิงค์2บวกไอออนแล้วก็เกิดเป็นโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์ขึ้นมานะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าซิงค์เนี่ยนะคะตัวของซิงค์เองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะให้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มอบให้กับคอปเปอร์2บวกนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์2บวกแล้วก็คอปเปอร์0เมทัลนะคะซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งปฏิกิริยา oxidation นะคะซึ่งเกิดจากการที่สารตั้งต้นเนี่ยเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือซิงค์เกิดปฏิกิริยา oxidation ให้ซิงค์2บวกแล้วก็อิเล็กตรอนออกมานะคะอีกครึ่งปฏิกิริยานึงก็คือครึ่งปฏิกิริยา reductionซึ่งในกรณีนี้สารตั้งต้นจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตามตัวอย่างคือเป็นคอปเปอร์2บวกรับอิเล็กตรอนได้เป็นคอปเปอร์0เมทัลค่ะ
1: Let's now remember the definition of an oxidation number or oxidation state. By the way, these two terms are synonyms. And if you read the Journal of Chemical Education of this past month, I believe it was December of 2011, they have a nice discussion on this. But the end result is that they are synonyms. Please make sure that we never confuse this with the term valence, because the valence or valency of an atom is the number of bonds that it develops. It doesn't have anything to do with the oxidation number nor the oxidation state. But anyway,the oxidation number or oxidation state is equivalent to the charge that an atom would have in a compound if electrons were completely transferred. Like in this case, if we have sodium sulfate and sodium release completely its electron to oxygen and sulfur does the same, then oxygen would be negative, sulfur and sodium would be positive.And their corresponding numbers are above each one of the symbols to give a total charge of zero. As you know, we can do the same with any compound, and you can see at the very bottom some either elements, ionic salts, covalent gases, covalent liquids, ions, metallic elements, orIons, compound ions.
2: ครับสำหรับรูปนี้ก็อธิบายถึงเลข oxidation นะครับซึ่งในตอนต้น professor ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเลข oxidation กับvalence number นะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือว่าใช้แทนกันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะตอมของธาตุมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนออกไปตรงนั้นก็จะแสดงถึงเป็นเลข oxidation number นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมได้สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้กับออกซิเจนเช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์นะครับก็สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนซึ่งปกติแล้วออกซิเจน1อะตอมจะรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้ออกซิเจน1อะตอมมีประจุเป็น2ลบในรูปนี้เนี่ยจะพบว่ามีออกซิเจนทั้งหมด4ตัวจึงเป็นลบ8ในด้านบนนะครับทำให้สารประกอบอันนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปดูแล้วโซเดียมจากบวก1ตัวเนี่ยเรามี2ตัวก็กลายเป็นบวก2ซัลเฟอร์เป็นบวก6ออกซิเจนก็เป็นบวก8เพราะฉะนั้นประจุบวกลบก็จะบาลานซ์กันพอดีนะครับถ้าเกิดไปดูในสารประกอบอย่างเช่นโบรมีนโซเดียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำฟอสเฟตเหล็กหรือว่าไฮดรอกไซด์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์สารประกอบอิโอนิกเป็นแก๊สหรือเป็นไอออนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้ โดยกรณีที่เป็นโบรมีนก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็น0โซเดียมคลอไรด์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1คาร์บอนไดออกไซด์ก็บวก4ที่คาร์บอนออกซิเจนเป็นลบ2น้ำและฟอสเฟตก็คิดในทำนองเดียวกันครับกรณีของฟอสเฟตมีประจุเป็นลบ3ลบนะครับเมื่อไปดูที่ฟอสฟอรัสกับออกซิเจนออกซิเจนปกติจะเป็นลบ2 4ตัวก็จะเป็นลบ8ลบ3เทคไปข้างนอกก็จะเหลือบวก5ที่ฟอสฟอรัสครับ
1: All of us have seen permanganate in solution, and this is the color that this solution acquires. Well, with permanganate, we can do several very nice experiments because we can have changes in oxidation states. And since they have different colors, we will be able to see the different colorations that are transformed after we add some reducing agent.To the permanganate. So Lupita and Martha will explain you how we do this experiment on a redox reaction for permanganate.
0: เพื่อเห็นภาพของเรื่องของเลขออกซิเดชันให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอย่างก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตนะคะซึ่งจะเห็นว่าเจ้าเปอร์แมงกาเนตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสีม่วงถูกไหมคะซึ่งตัวแมงกานีสเองมีหลายเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตซึ่งเป็นสีม่วงแล้วเราจะดูว่าเมื่อเราใส่รีเอเจนต์ลงไปแล้ว MN เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเนี่ยเราจะสังเกตอะไรเห็นบ้าง
3: For oxidation state of manganese we will start with purple color permanganate which has plus 7 oxidation state if we add a reducing substanceIn this case, we will use sodium bisulfite. The manganese will accept different amount of electrons depending of the pH medium where the reaction takes place. Let's start with the experiment. Level four flags with the number corresponding to each oxidation state of manganese, plus 7, plus 6, plus 4, and plus 2. Add...
4: May interrupt a bit.
2: ครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเริ่มจากแมงกานีส7บวกนะครับแล้วเราก็จะติดตามว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดด่างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก็ต้องเตรียมขวดทั้งหมด4ขวดนะครับแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์ไว้บนขวดว่าเป็นแมงกานีส7บวกนะครับแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกนะครับ
3: Add 2 milliliters of potassium permanganate in each flask with a plastic pipette
2: หลังจากนั้นก็เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับสารละลายด่างทับทิมเนี่ยนะครับประมาณ2 ml ในแต่ละขวดครับ
4: สำหรับสารละลายนี่โอเคนะคะเพราะเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะเราดูดสารละลายนะคะใช้ปิเปตดูดแล้วก็ใส่ไปทั้ง4ขวดเลยนะคะเวลาดูดจากใช้ปิเปตดูดเนี่ยนะคะบีบให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ถ้าเราดูดได้เต็มที่เนี่ย1ครั้งเนี่ยประมาณ3มิลลิลิตรแล้วค่ะใส่ในขวดเลยค่ะบีบให้สุดเลยนะคะบีบให้สุดแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยปล่อยให้เต็มนะคะแล้วถึงจะไปถ่ายลงในขวดตรงนั้นก็จะได้3 mlปิดให้แบนเลยค่ะแล้วก็ดูดเต็มที่เลยค่ะปล่อยให้มันดูดเต็มที่เลยค่ะ
5: Well, we are preparing transferring the solution so please wait
4: เดี๋ยวขอโทษทีค่ะใน direction ในคู่มือสำหรับอันนี้คือ10หยดขอโทษเอา20หยดค่ะต้องนับหยดค่ะถ้าเราบีบเต็มที่นั่นคือ3มิลลิลิตรนะคะถ้า20หยดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิลิตรดีนะคะขอโทษค่ะหยด20หยดนะคะในคู่มือเราเนี่ยจะมีอยู่หลายตอนที่บอกเป็นปริมาตรนะคะแต่เราไม่ได้แจกกระบอกตวงไปให้นะคะเราก็พยายามจะใช้ตัวพาสเซอร์ปิเปตนี่แหละค่ะเป็นตัว วงให้เรานะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าบีบเต็มที่แล้วก็ดูดสารขึ้นไปนั่นคือ3มิลลิลิตรเดี๋ยวจะมีการทดลองต่อไปนะคะส่วนที่บอกว่าใช้1มิลลิลิตรเนี่ยเราได้ลองทดสอบแล้วก็คือหยดประมาณ30หยดถึงจะเป็น1มิลลิลิตรนะคะสำหรับอันนี้ใช้20หยดเท่านั้นนะคะ
3: โอเค Flux Manganese Plus 7 will show the color of Plus 7 oxidation state In Flux Manganese Plus 6 add 5 drops of sodium hydroxide then add 10 drops of water and then add sodium bisulfite drop by drop until you notice a color changes.

0: ครับในขวดที่เป็น7บวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวดที่เปรียบเทียบนะครับดูสีเปรียบเทียบจะเป็นสีม่วงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสสำหรับขวดที่เป็น6บวกนะครับให้นำมาเติม5หยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ10หยดนะครับแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณครูค่อยๆเติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับก็แล้วก็ติดตามสีที่เกิดขึ้นนะครับสีที่ได้ก็จะเป็นสีของแมงกานีส6บวกครับ
1: ค่ะเวลาเขย่าสารละลายนะคะเราใช้แบบเขย่าแบบหมุนนะคะนะคะอย่ากระฉอกแรงๆนะคะเพราะขวดของเราเล็กนะคะเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ทำให้เลอะเทอะแล้วก็เป็นอันตรายเพราะมันเป็นกรดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเราก็สังเกตสีนะคะเปรียบเทียบกับสารละลายของเปอร์แมงกานีสแต่เดิมที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเป็นMN 6บวกนะคะ6นะคะเราเริ่มต้นเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีสโซลูชันสารละลายของเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีสเฉยๆนี่นะคะเลขออกซิเดชันของแมงกานีสเนี่ยอยู่ในรูปของบวก7นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเปลี่ยนบวก7ให้เป็นบวก6นะคะสีของเปอร์แมงกานีสหายเปลี่ยนไปนะคะนะที่สีออกมาเป็นเชิงเขียวๆน้ำเงินนะคะอันนั้นคือแมงกานีสบวก6
0: ครับในการทดลองต้องเติมน้ำด้วยนะครับ10หยดครับ
2: 4 add 10 drops of water and then sodium bisulfite drop by dropUntil the color changes. You will know brown precipitate is formed. It is corresponds to manganese dioxide. In this reaction, manganese plus 7 reduces to manganese plus 4, gains 3 electrons and forms manganese dioxide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะดูขวดที่3นะคะขวดที่3เรากำลังจะเตรียมเป็นแมงกานีสบวก4นะคะ
0: ครับในการเตรียมแมงกานีสบวก4นะครับก็เริ่มต้นก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในนั้นนะครับประมาณ10หยดแล้วก็เติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับแต่ไบซัลไฟท์ครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตครับเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตไปจนกระทั่งสีเปลี่ยนนะครับครับผม
2: plus 2 add 5 drops of hydrochloric acid and sodium bisulfite drop by drop until color changes the solution will be pale pink almost colorless in this reaction manganese plus 7 is reduced to manganese plus 2 it gains 5 electrons
0: ครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับหรือขวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการติดตามแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับหลังจากนั้นก็เติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนะครับเติมลงไป5

0: กรดของกรดไฮโดรคลอริกนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขย่านะครับเขย่าแบบคนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปนะครับจนสารละลายเปลี่ยนสีนะครับจากภาพที่มาธาแสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากสีชมพูของแมงกานีส7บวกนะครับไปเป็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีที่ออกเขียวๆหรือว่าสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเป็นแมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกก็เป็นสีใสนะครับคุณครูลองเติมดูนะครับว่าได้สีเหมือนกันไหมครับ
1: โอเคนะคะคุณครูดูเปรียบเทียบสีเห็นชัดเจนว่าแตกต่างนะคะอันนี้ก็เนื่องจากแมงกานีสนะคะอยู่ในรูปของออกซิเดชันเลขออกซิเดชันที่แตกต่างกันนะคะในขวดที่3เนี่ยเราจะเห็นมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเห็นตะกอนน้ำตาลนะคะอันนั้นก็คือแมงกานีสไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเองนะคะ
2: What do you notice about the amount of sodium bisulfite in each flask in each different state of oxidation of the manganese?
0: ครับสำหรับในปฏิกิริยาแต่ละอันนะครับก็คุณครูลองสังเกตดูว่าเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยในแต่ละหลอดเท่ากันไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
1: ลูปิตา what we prepare for the teacher is sodium tosulfate we didn't use sodium bisulfite it's okay right because in your instruction it said either one
3: Yeah, either one is fine since both of them are reducing agents. Furthermore, the thiosulfate or the bisulfite, they are commonly found in aquarium stores. And also the permanganate is also commonly found in aquarium stores because they use it for preventing some illnesses in fish. They use the permanganate for that.And the bisulfite or the thiosulfate, they are used in aquariums because when there is an excess of chlorine, you need to reduce it with something. And that's what they add for reducing the excess chlorine that could harm the fish.
0: ครับสารทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไบโอซัลไฟต์หรือว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตทั้ง2ตัวสามารถใช้ได้ในการทดลองนี้นะครับและในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยทั้ง2ตัวเป็นสารที่พบในร้านขายปลานะครับซึ่งโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตจะถูกใช้เพื่อในการฆ่าเชื้อในตู้ปลานะครับในกรณีของโซเดียมไทโอซัลเฟตก็จะใช้ในการกำจัดคลอรีนที่มีมากอยู่ในน้ำครับอันนี้ก็จะพบโดยปกติอยู่แล้วครับ
1: อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณครูต้องการจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยก็ให้ไปร้านขายปลานะคะที่เลี้ยงปลาปลาเลี้ยงตู้ในตู้ปลาเนี่ยนะคะร้านพวกนี้ก็จะมีสารเคมีพวกนี้ขายนะคะเพราะว่าในการเขาต้องปรับสภาพน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นสารเคมีใดๆถ้าใช้เยอะๆก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใช้เนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้อ่านตามคู่มือแล้วก็ดูฉลากนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทางหัวหินนะคะทางไกลกังวลเป็นไงคะ เห็นความแตกต่างไหมคะได้เหมือนกับที่เม็กซิโกไหมคะ
4: ได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับชัดเจนครับ
3: Yes mm-hmm. Yes thank youAs you can see on the left-hand side, that is manganese plus 7, as in permanganate. But when it is reduced with one electron, it goes to manganese 6, which is the manganate ion that is green. If you reduce it with 3 electrons, it goes to manganese 4, which is the manganese dioxide, which is brown. And if you reduce it with 5 electrons in the acidic medium, it goes all the way to manganese 2.So this experiment can also be performed in a quantitative fashion. We are doing it here qualitatively, but you may want to have your students, depending on their level, if it is like a low-level high school, you could have them to count the number of drops of the bisulfite or of the thiosulfate that are required for the first flask, for the second flask, or for the third flask.

0: task. And if you do it carefully, you get a ratio of 1:3:5.
1: ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็แสดงสีที่เปลี่ยนของเปอร์แมงกานีสนะครับเราเปลี่ยนแมงกานีสจากแมงกานีส7บวกนะครับ reduce ให้เป็นแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกหลังจากถ้าเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไป5ถ้าเกิดว่า reduce ไปต่อนะครับก็จะได้เป็นแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการติดตามในลักษณะดูคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาในการหาปริมาณก็สามารถทำได้นะครับโดยการนับจำนวนหยดของโซเดียมไดซัลเฟตที่เติมไทโอซัลเฟตที่เติมลงไปนะครับครับผม
0: Here you can see the three reactions as we just mentioned and the amount of the bisulfite that you need should be in a ratio of 1:3:5 as you can see in these reactions. Also you can discuss the pH of the medium, like if you have a basic medium in the first one, a neutral medium in the second one, or an acidic medium like in the third one. With thiosulfate, these reactions are a little more complicated, but with bisulfite, they are very easy to balance.
1: ครับ จากสไลด์นี้ก็แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้ง3การทดลองที่เราทำนะครับ3ขวดที่เราทำนะครับเริ่มต้นจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสแล้วก็ไบซัลไฟต์ลงไปนะครับในมีเดียที่เป็นเบสก็จะพบว่าได้สารละลายที่เป็นแมงกานีส6บวกนะครับในขวดที่1ขวดที่2ก็แมงกานีส4บวกมีเดียก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ขวดสุดท้ายในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้แมงกานีส2บวกนะครับจำนวนปริมาณของไบซัลไฟท์ที่ใช้ก็จะเป็นขวดที่1เป็น1ต่อ3ต่อ5นะครับขวดที่1เป็นใช้1ส่วนนะครับขวดที่2ใช้3ส่วนแล้วขวดสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแมงกานีส2บวกเนี่ยก็จะใช้ไบซัลเฟตจำนวน5โมล5เท่านะครับ5ส่วนในกรณีของไบซัลเฟตเนี่ยก็สามารถอธิบายได้จากสมการนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยก็จะใช้สมการที่คอมพลิเคทกว่านี้ก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับ
2: Maybe can we have a question answer here, or we should wait?
0: Yes, go ahead. We can have questions and answers.
2: ค่ะคุณครูมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจากการทดลองอันนี้ทางโรงเรียนวังไกลกังวลละคะ
3: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากหัวหินครับ
4: ตรงแมงกานีส2บวกนะคะอาจารย์ถ้าเราดูในสไลด์ที่ทางเม็กซิโกโชว์จะเป็นรู้สึกเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอเราหยดลงไปแล้วมันกลายไปเป็นใสเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นแมงกานีส2บวกอยู่หรือเปล่าคะ
2: Okay, the question here is that the fourth flask the last one the color that we obtain is colorless. Why it show from your side is like a pale pink? What you think is different?But we use sodium thiosulfite. Sodium thiosulfate that we use.
0: It probably just depends on concentration because manganese 2 plus ions are slightly pink. And if they are too dilute, then they will seem like if they were colorless.
2: ค่ะ อาจารย์เขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านะคะสำหรับแมงกานีสบวก2เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยอาจจะเจือจางมากจนกระทั่งมันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีนะคะจริงแล้วควรจะเป็นสีชมพูจางๆนะคะ Okay, thank you. Well, we can continue.
3: อาจารย์ครับประเด็นใน
2: another question
3: ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการอภิปรายร่วมจากที่อาจารย์เขาถามเบื้องต้นคือในกลุ่มของผมที่ลองทำเนี่ยนะครับในหยดแรกที่เราเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่ครับพอเติมหยดที่สองเนี่ยความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันสีชมพูอ่อนๆนั้นก็หายไปเลยครับซึ่งสีที่เราทำก็ปรากฏอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็หายไปเมื่อเราเติมความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตเพิ่มขึ้นครับ
2: โอเค Okay, here is the observation. They said that why they adding the sodium tosulfate at the beginning, they can see pink color, and then they add more the second drop, then suddenly that color faded.
0: I would like to draw your attention to this diagram that we are placing on the screen. This is a potential versus pH diagram, also called Purbe type diagram. And if you look at it, you can see the
5: magnetite on top.
0: I was saying that you can see in this Purbe type diagram that the permanganate is in the upper part of the diagram. If you reduce it in the acidic medium, like a low pH. So again, if we go to the Purbe diagram, you can see a permanganate on the very top. If we are in an acidic medium and you reduce it, you go through manganese dioxide and eventually you go to manganese 2+. You cannot go anywhere else, because in order to produce manganese metal, you would need a very powerful reducing agent that we don't have. So the only possible species is manganese 2+. Now, if you look at the neutral medium, then what happens is that, let's say that you have a reducing agent with about this potential, then you end up with manganese dioxide. But if you go to a basic medium, and we have also a reducing agent at about this potential, then you are going to manganese 6+. So with this diagram, for more advanced students, you can discuss the different oxidation states as a function of pH.
1: ครับผมจากไดอะแกรมนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นมีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือว่าแมงกานีส7+เนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหลังจากที่เราลด pH ลงมานะครับก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อตัวเลขลดลงจาก7เป็น6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงจากแมงกานีส7+ลงไปเป็น MnO2 นะครับแมงกานีสไดออกไซด์หลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นแมงกานีส2+เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการจะได้แมงกานีสที่เป็นของแข็งเป็นโลหะเนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีที่เป็น reducing agent ที่แรงนะครับซึ่งทำได้ยากแล้วก็ไม่มีนะครับในสภาวะที่เป็นกลาง pH เท่ากับ7เนี่ยนะครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะลดลงมาในระดับที่เป็นแมงกานีสออกไซด์ได้นะครับที่ reducing power ประมาณระดับกลางของกราฟนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อ pH เป็นมากกว่า12มากกว่า7 8 9 10 11 12เนี่ยก็จะเห็นว่าเปอร์แมงกานีตนะครับจากสีม่วงนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นแมงกานีสไดออกไซด์และสามารถเปลี่ยนเป็นแมงกานีส4+ได้ในสภาวะที่เป็นด่างนะครับ
2: What is the name of the this diagram again?
0: The name of the diagram is potential versus pH or Purbe. PURBAIX, Purbe.
2: Thank you.
5: ถ้าสังเกตดีๆนะคะกราฟนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Purbe curve นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของค่าศักไฟฟ้ากับ pH นะคะถ้าสังเกตก็คือแกน y เป็นค่าศักเห็นไหมคะหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็แกน x เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น pH เลย
2: Okay, we can continue.
0: Well, to finish this experiment, we just want to add that, as you can see also from the diagram, the +6 region is a very small region. So quite often, you end up with manganese dioxide instead of the manganate after some time. But I think that when you do it quickly, you can see the colors very clearly, and if you allow it to stand in air, it will eventually change color

0: again.
1: ครับในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมงกานีส6บวกเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ได้นะครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยเราก็สามารถติดตามเห็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีเขียวได้นะครับ
0: ครับผมOkay, if there are no further questions, we are ready to proceed to the next experiment. Please advise.
2: Okay, I just a few minutes. สารละลายที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมขวดมาแล้วก็เทลงขวดอย่าเทลงในซิงค์น้ำอย่าเทลงในอ่างน้ำอย่าเทลงในบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราค่อยมาหาทางกำจัดซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะเรียกว่าบำบัดมันก่อนที่จะไปทิ้งนะคะนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งเองนี่ก็นิสิตของอาจารย์ก็จะช่วยกันเก็บโซลูชันนี้รวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเราพร้อมจะเตรียมการทดลองอันต่อไปแล้วนะคะจะเป็นการทดลองที่4นะคะเรื่อง clock reaction นี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงทางโรงเรียนปลายทางนะคะขวดที่เราเตรียมให้เนี่ยมันมีเป็นขวดแก้ว3ขวดนะคะได้ไม่ทราบว่ามีได้เตรียมขวดมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้าไม่นี่ขอให้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ2กลุ่มนะคะแล้วเอาขวดมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันนะคะสำหรับอันนี้ก็การทดลองนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของปริมาตรเข้ามานะคะของเราที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ตวงแบบแม่นยำแน่นอนนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็โดยหลักการเนี่ยก็ใช้ได้นะคะทวนอีกทีนึงว่าปริมาณที่เราใช้อันต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึง3มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ลองซ้อมบีบน้ำใช่ไหมซ้อมบีบน้ำนะคะหนึ่งกระป๋อของตัวปิเป็ดนะคะพลาสติกปิเป็ดที่เป็นยาวๆก้านยาวเนี่ยนะคะบีบเต็มที่เลยดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือ3มิลลิลิตรนะคะจริงๆก็ถ้ามีกระบอกตวงก็ดีนะคะแต่เราคิดว่าทำดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็1มิลลิลิตรนี่ก็คือ30หยดนะคะหยดทุกครั้งเนี่ยหยดเท่าๆกันซึ่งได้ลองให้นิสิตหลายๆคนลองทำแล้วเราก็เฉลี่ยแล้วเราได้อ่ะค่ะ30หยดนี่เท่ากับประมาณ1มิลลิลิตรนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเค we readyPlease, Marta and Lupita, please conduct the experiment.
0: If we could have the next slide, please. Thank you. In this experiment number 4, we will talk about the importance of concentration as it relates to reaction rate.And this is going to be a chemical clock reaction in which very simple substances that are found almost in any household will be used to find out how a reaction rate changes with the concentration of one of the reagents. Now, let me remind all of you that the reaction rate is aChange in the concentration of a reactant or a product as time elapses.
3: การทดลองที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ชื่อว่าความเข้มข้นของสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราจะศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction rate ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า chemical clock นะคะซึ่งในการทดลองนี้เราสามารถใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะหยิบจับได้จากในบ้านนะคะซึ่งการศึกษานี้เราจะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตัวหนึ่งนะคะโดยขอย้ำนิดนึงว่า reaction rate หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
0: as all of you know, normally any factor that allows the particles to come faster into contact increases the reaction rate. For example, if we stir a solution, if we increase the concentration of our reagent, or if we increase the temperature. In all these cases, particles come into contact, they collide faster.
1: ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับก็คือว่าทำอย่างไรทำให้อนุภาคของสารเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็ชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับปัจจัยแรกก็คือการคนสารละลายนะครับก็คือเป็นการเพิ่มพลังงานจนแล้วก็ทำให้สารนั้นวิ่งเข้ามาชนกันได้ดีนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นการเพิ่มความเข้มข้นคือการเพิ่มปริมาณของอนุภาคให้มีโอกาสเกิดการชนกันเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของการเพิ่มอุณหภูมินะครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มแรงหรือเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของสารเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นโอกาสการเกิดการชนกันก็มีมากและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยครับ
0: If we could have the next slide please. As you know, vitamin C or ascorbic acid is an easily oxidizable organic substance.It has two vicinal hydroxides united through a double bond. That makes it very easy to oxidize. If we subject it to the presence of an oxidizing agent, like iodine, then iodine gets reduced to iodide and vitamin C gets oxidized to the structure on the right-hand side, plus a couple of hydrogen ions.Now, in the presence of those hydrogen ions, the iodide can be reoxidized to iodine by the oxidant hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide oxidizes iodide to iodine, and that brings back the original reagent, which in the presence of starch, as is shown in the third reaction, develops a dark blue color because of that is formed between the starch and the iodine that most people are familiar with.
3: ปฏิกิริยาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินซีนะคะหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิกิริยาหรือในปฏิกิริยาที่1ในสมการที่1เนี่ยจะเห็นว่าแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีเนี่ยนะคะสามารถถูกออกซิไดซ์ด้วยไอโอดีนนะคะเกิดเป็นวิตามินซีในรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วหรือดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิกแอซิดนะคะแล้วก็ให้2โปรตอนออกมานะคะแล้วก็ให้ไอโอไดไอออนออกมาด้วยนะคะซึ่งในภาวะที่เป็นกรดถ้าเราดูสมการที่2เนี่ยจะเห็นว่าไอโอไดไอออนเนี่ยสามารถถูกรีออกซิไดซ์ต่อได้ตัวด้วยตัวออกซิไดซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 นะคะเกิดกลับมาเป็น I2 หรือไอโอดีนอีกซึ่งไอโอดีนก็คือสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1อีกนั่นเองนะคะโดยถ้าเราสังเกตในปฏิกิริยาที่3เราจะพบว่าไอโอดีนเนี่ยในภาวะที่มีน้ำแป้งก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินกับน้ำแป้งขึ้นซึ่งเราจะเห็นในรูปในฟลาสด้านขวามือนะคะ
4: เพิ่มเติมนิดหนึ่งเราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโครงสร้างของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี่2หมู่ OS 2หมู่ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกอะค่ะเลือกสารนะคะอันนี้ทีนี้เลือกของวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยอยู่2หมู่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เนี่ยได้ง่ายนะคะปฏิกิริยาก็เลยเกิดได้ดีนะคะค่ะซึ่งวิตามินซีเราก็หาซื้อได้อะนะคะ
3: ในการทดลองนี้นะคะเราก็จะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะของสารที่เกี่ยวข้องกับ

0: กริยาซึ่งในการทดลองนี้เราจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางเม็กซิโกยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าในการเตรียมความเข้มข้นของสารเนี่ยต้องปรับให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อว่าเวลาที่จับเวลาเนี่ยมันไม่นานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปจนเราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ขอเตือนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่มันก็ระเหยง่ายนะคะมันก็จะแสบจมูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่แพ็คไปให้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกซีลอีกทีนึงนะคะเราใส่ไว้ในถุงก่อนนะคะแล้วซีลไว้แล้วพอใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงแล้วซีลมันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไว้อันนี้มันก็จะออกมาในเดี๋ยวเราก็จะได้กลิ่นไอโอดีนกันเยอะนะคะนะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแค่พอหยดเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซีลจะปิดผนึกเก็บไว้ที่หลังนะคะเราเก็บไว้ในซองก่อนทางปลายทางด้วยนะคะการใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็จะแสบจมูกนะคะถึงแม้ว่ามันจะออกมาน้อยๆพอมันนานๆเข้ามันก็มันก็จะทำให้แสบจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บใส่ถุงซีลเราเตรียมไว้ให้อีกทีนึงแล้วนะคะ

จจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูก

้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: and when blue color appears, stop the watch and record the time.
1: ก่อนจะเทผสมกันนะคะเตรียมตัวเรื่องการจับเวลานะคะเพราะว่าเทปุ๊บมันต้องจับเวลาปั๊บเลย
2: หลังจากเราเตรียมสารละลายที่1และสารละลายที่2สำหรับการทดลองย่อยที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีขวดเปล่าซึ่งเป็นขวดขนาดใหญ่ตั้งไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพการทดลองที่เกิดขึ้นคือเราจะขวดเล็กซึ่งมีสารละลายที่1และสารละลายที่2เนี่ยนะคะมาผสมเทรวมกันในขวดใหญ่ที่เปล่าอยู่ไม่มีอะไรใส่นะคะเมื่อเทแล้วก็เริ่มจับเวลาเลยนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยในขวดที่สารผสมกันเนี่ยก็ให้เขย่าเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อให้สารทำปฏิกิริยากันได้ดีจับเวลาจนกระทั่งสีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นเริ่มต้นค่ะลองสังเกตดูในสไลด์นะคะว่าตอนนี้เขาทำการทดลองผสมอยู่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเขาหยุดจับเวลานะคะ
1: ไอโอดีนที่ไม่ใช้แล้วก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงซีไว้นะคะ

0: We've got 2 minutes and 21 seconds. Well,
1: เมื่อเห็นสารละลายเปลี่ยนจากเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของไอโอดีนกับน้ำแป้งนะคะก็หยุดเวลาแล้วก็จับลองดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้คงแตกต่างจากของทางนู้นเนื่องจากว่าขนาดของภาชนะที่เราใช้ต่างกันนะคะ
2: เดี๋ยวคุณครูบอกมาเลยนะคะว่าของคุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกี่นาทีนะคะของที่เม็กซิโกนี่คือ2 นาที 21 วินาทีค่ะ
3: อาจารย์ให้บอกเลยไหมคะ
0: What is your time?
2: Martha, I think I miss it. When you mix it, once you mix it, do you stir it right away or you just mix it and leave it?
0: You mix it and let it stand and then you start your stopwatch. That's a very important part of that experiment.
2: You didn't do any stir.